0: เป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมส่วนกลางพรรคมีคณะประจำพรรคกรรมการคณะพรรคคณะพรรคมีเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคภาคฐานเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาโฮมส่วนกลางพรรคสมัยที่5เสนอโดยสหายคำมนจันทจิตกรรมการสำรองส่วนกลางพรรคของหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรครับฟังการผ่านทางแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุหมของคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคเสนอโดยสหายคำกองธรรมเทวาคณะพรรคหัวหน้ากรมอุหมรับฟังการผ่านบทสำรวจการนำพาของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เสนอโดยสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคของหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางรายงานดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนชัดเจนและเล็กซึ่งกองประชุมยังได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้สมัครเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารพรรคคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาคณะพรรคและประธานห้องประธานกวดกาและดำเนินการปอนบัตรทาบทามคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาและประธานห้องประธานกวดกาในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยวงศ์ได้มีคำเห็นซี่นำให้บรรดาผู้เข้าร่วมเอาใจใส่ประกอบคำเห็นอย่างกวงไปกวงมาต่อห่างบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภคของคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคและบทสำรวจการนำพาของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5โดยเฉพาะต่อเนื่องในสาเหตุจุดดีจุดอ่อนทิศทางแผนการในบรรดาเวียกจุดสุมบรรดาห่างรายงานดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนลึกซึ้งและสมบูรณ
1: ์พิธีพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเมืองจันทน์คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางสวนสวรรค์วิญญเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านนางลืมทิเฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวมีคณะผู้แทนฝ่ายลาวและฝ่ายเวียดนามเข้าร่วมท่านนางสวนสวรรค์มีญเกียรติได้กล่าวว่าการพบปะในครั้งนี้สองฝ่ายได้พร้อมกันทบทวนคืนการจะตั้งปฏิบัติแผนร่วมมือในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาลือเพื่อสืบต่อลงนามแผนการร่วมมือสองฝ่ายฉบับใหม่ระหว่างสองกระทรวงเน้นใส่ประกอบส่วนเขาในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อมากผลของการหุ้มมืออย่างหอบด้านและสนิทสนมระหว่างสองภาคสองรัฐในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในคงเขตเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในเมื่อก่อนก็คือเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าสองกระทรวงได้มีการสมทบกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ขันถึงมอบหมายให้ได้หับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมายกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นในการจะตั้งปฏิบัติการของสองฝ่ายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสองประเทศในระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญเกตยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าบนจิตใจสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ้มมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองประเทศมากผลของการพบปะกันในครั้งนี้จะเป็นบอนอิงให้แก่สองฝ่ายก็คือสองกระทรวงเพื่อสุกโยการหุ้มมือสองฝ่ายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้นับมือนับเข้าสู่ล้วงลึกแทบเหมาะกับตัวจริงและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในใส่ประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเขาในการลุบล้างความทุกข์ยากก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆท่านนางลืมทิเฟืองแท่งยังได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมืออันมีประสิทธิผลระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวในหลายปีผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประสานสมทบจัดหลายกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างคึกคืนเซนสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่ลาวสัปดาห์วัฒนธรรมลาวอยู่เวียดนามงานมโหฬารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเขตชายแดนเวียดนามลาวค่ายสร้างสรรค์ประติมากรรมเวียดนามลาวการเข้าร่วมบรรดางานมโหฬารวัฒนธรรมศิลปะสากลอยู่เวียดนามบรรดากิจกรรมดังกล่าวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนการหัวมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปี2026หา2030เติมอีก
0: วันที่11พฤษภาคมนี้ท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเดินทางไปเข้าร่วมกับประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองครั้งที่4ระหว่างส่งกระทรวงการต่างประเทศลาวเบลารุสที่นครหลวงมินส์สาธารณรัฐเบลารุสกองประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและท่านเซอร์เกย์ลูกาเซียวิกห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสในกองประชุม2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นมูลเสื้อระหว่างลาวและเบลารุสตลอดระยะ32ปีของสายพันธุ์การทูตซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงหลายระดับนอกจากนี้2ฝ่ายยังได้ทบทวนคืนบรรดาแผนการร่วมมือในของเขตต่างๆที่ได้จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในระยะผ่านมาซึ่งเห็นดีร่วมกันเพื่อสืบต่อสุขยู่การร่วมมือ2ฝ่ายโดยเฉพาะในของเขตเศรษฐกิจการค้าของ2ประเทศให้นับมือนับเพิ่มขึ้นสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและของเขตอื่นๆที่สองฝ่ายมีท่าแห้งและมีความสนใจร่วมกันเพื่อเสริมขยายการร่วมมือสองฝ่ายในระยะต่อหน้าให้มีมากผลเป็นรูปธรรมและนำเอามากผลตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติในอนาคตนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นต่อสภาพการในภาคพื้นและสากลที่พุ่งเด่นกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศไม่ตีจิตมิตรภาพเข้าอกเข้าใจร่วมกันและได้รับผลสำเร็จด้านเนื้อในอย่างจบงามตามคาดหมายที่วางไว้ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเหตุเวียกยูเบลารุสในครั้งนี้ท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวพร้อมด้วยคณะยังได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านมาร์กซิมฮึงเซนกบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสในโอกาสดังกล่าวท่านห้องรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาด้านต่างๆในลาวพร้อมนี้ยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในของเขตที่มีท่าแห่งบ่มซ่อนร่วมกันในระยะต่อหน้าเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การร่วมมือระหว่างลาวและเบลารุสได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้า
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของซีหวมระหว่างในลาวสังสาดสาพันธคบเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคเป็นเข็มซีทิศเนียงทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสร้างและหับหวมกันในสหิตไทยองค์การจัดตั้งมหาชนขันหักทานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับใดหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุดรมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยกให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นแม่นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการประปรุงและก่อสร้างหากทานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและรวมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดความสงบและความสามัคคีที่นักแน่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
2: ด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยังสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากขาดเพื่อศึกษาคมกรรมกรไว้นุ่มเยาวชนและไม่ยิงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและประพฤติการหยอกท่อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสำคัญดังกล่าวว่าสปอร์ตศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติศูนย์ 4 กมสพ.ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณา มาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิถีงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เกินง่ายการแต่งดอกก่อนไว้อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแห่งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในต่อหน้าให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาอุปมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างจิตสำนึกติดพันกับสีเนื้อในสีคาดใหม่ขบวนการหักษาพัฒนาและหันลงสู่หากฐานต้องหันการสนองแห่งงานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาสีมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคทันสมัยยู่แห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นของการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงและอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนต่อผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: กรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเกื้ออนุกธาตุของจีนจัดกองประชุมสัมมนาสากลแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองและมาตรการลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นแห่เกลือโพแทสอยู่ลาวในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านบุญยงศรีดาวงศ์หัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวฝ่ายจีนมีท่านหวางเสี่ยวเผิงประธานสมาคมอุตสาหกรรมเกลืออนุกธาตุแห่งประเทศจีนท่านหานเย่เลขานุการเอกประจำห้องการเศรษฐกิจและการค้าสถานทูตจีนประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมในโอกาสนี้ท่านบุญยงศรีดาวงศ์กาวาของประชุมครั้งนี้บอกเพียงแต่เป็นการปรึกษาหารือด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าในการเป็นคู่ห่วมสถานการณ์ลาวจีนโดยเฉพาะการพันขยายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในแขนงอุตสาหกรรมบ่อแฮให้ก้าวสู่เหลืองเหลือกและมีคุณภาพสูงกว่าเก่าลาวมีทรัพยากรแห่เกลือกาลีหรือแห่เกลือโพแทสที่อุดมสมบูรณ์และเป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของภาคพื้นในขณะเดียวกันจีนก็แม้นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีประสบการณ์สูงในการคุ้มครองบ่อแฮและเป็นตลาดที่มีความต้องการฝุ่นโพแทสขนาดใหญ่และการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวจีนแม้นการประสานสมทบกันระหว่างทาแหงด้านทรัพยากรของลาวและทาแหงด้านเทคโนโลยีทื่นฮ้อนของจีนผ่านมาบรรดาวิสาหกิจจากจีนได้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาโครงการขุดค้นแห่เกลือโพแทสในลาวบ่เพียงแต่เป็นขั้วต่อในการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นแหงยู่ดันที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจสังคมของลาวให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงท่านบุญยงศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มอีกว่าในระยะใหม่นี้จำเป็นต้องยกระดับการร่วมมือขึ้นตื่มโดยเน้นใส่3เสาข้ามลักคือการสำรวจและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยร่วมกันนำใช้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเพื่อลงลึกการสำรวจข้อมูลธรณีศาสตร์ให้ชัดเจนทับประการการนำใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงยาวนานการสร้างรูปแบบนิเวศวิทยาใหม่สิ่งนี้หมายถึงการพัฒนาที่บ่แมนเพียงแต่การขุดค้นแล้วส่งออกแต่แมนการสร้างระบบครบวงจรนับแต่การขุดค้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการปรุงแต่งที่มีมาตรฐานสูงจนถึงการสร้างต้องสู้การผลิตเป็นฝุ่นโพแทสเซียมที่เข้มแข็งเพื่อหับไส้การผลิตกสิกรรมของทั้งสองประเทศและส่งออกสู่ตลาดสากลการพัฒนาแบบยันยงและการมีส่วนร่วมการร่วมมือลาวจีนต้องติดพันกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนอ้อมข้างเฮ็ดให้โครงการบ่อแฮกลายเป็นตัวแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนให้ประชาชน

0: ่าไหร่อุณหภูมิสูงสุดอาจจะสูงถึง35หา38องศาฝนจะตกน้อยและตกบ่สม่ำเสมอเหตุให้ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติโดยปกติจะเริ่มต้นในกลางเดือนพฤษภาอาจมีฝนตกเป็นบางแห่งในบางภาคเหนือลงหาภาคกลางส่วนภาคใต้จะมีฝนตกน้อยหลาย
1: ปัจจุบันสภาพอากาศนั่นนี่มันความกดดันต่ำของอากาศร้อนก็ยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเฮานี่แหละด้วยกับลมอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมาทางภาคเหนือและแต่ลมตะวันออกพัดปกคลุมแถวภาคกลางนี้ลงหาภาคใต้นี่ถึงว่าในช่วงระยะนี้จะเห็นอากาศร้อนอยู่ต่อไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยภาคกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นและในนั้นหันแม่นประเทศของเฮาก็ยังได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญนี้นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกฮอกเวียนนี่257ปีถึงว่า 2-3 ปีก่อนก็ได้เกิดอยู่สปปลาวนี่แล้วและการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะเฮ็ดให้ฤดูฝนประจําปี2026นี้มาซากกว่าฤดูกาลหมายว่าปัจจุบันนี้นี่การเกิดฝนตกนี้มันบ่แม่นฤดูฝนมันฝนที่ได้รับอิทธิพลจากพายุมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือปกติเราจะเป็นหาท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนถ้าละปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ฤดูฝนประจําปี2026นี้มาซากกว่าปกติมันจะเลื่อนไปฮอดท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วในเดือนคือสภาหาเดือนมิถุนายนนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะอยู่ในสภาพกําลังอ่อนหมายความมันมีอ่อนแล้วก็ปานกลางแห้งแล้วก็หุ่นแห้งแต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาหามิถุนายนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ยังอยู่ในสภาพกําลังอ่อนเราจะเห็นว่ามีอากาศร้อนหาฮอดเอาพร้อมกันนั้นจะมีฝนตกอยู่บางท้องถิ่นในเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางส่วนภาคใต้นี่ก็จะมีฝนน้อยช่วงระยะนี้นี่ทีนี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดบทรายงานหาการนําของกระทรวงเพื่อรายงานเกี่ยวกับสภาพปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าวนี่แหละซึ่งทางกระทรวงก็ได้รายงานสภาพดังกล่าวนี้ต่อรัฐบาลก็คือทางกรมประชุมสุขกลางนี่ให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพดังกล่าวนี้แล้ว
0: หัวหน้ากรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์แจ้งให้ฮู้ตื่นว่าในระยะเดือนกรกฎาคมเดือนกันยาปีนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีกําลังแฮงขึ้นในระดับอ่อนหาปานกลางซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นอยู่แต่ละภาคอาจจะเกิดมีพายุหมุนเขตฮ้อนได้ส่งผลกระทบให้เกิดมีน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่บางท้องถิ่นของแขวงภาคเหนือน้ำท่วมขังอยู่แขวงภาคกลางและภาคใต้ส่วนระยะเดือนตุลาหาเดือนธันวาปีนี้ปรากฏการณ์นี้จะเพิ่มกำลังแห้งขึ้นในระดับปานกลางหาแห้งส่งผลให้มีฝนตกน้อยในทั่วประเทศและทั่วทุกภาคซึ่งหากสภาพการนี้แก่ยาวออกไปฮอดปี2027อาจจะเฮ็ดให้เกิดมีสภาพแห้งแล้งหายแห้งในทั่วประเทศ
2: ในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ให้ความสําคัญต่อการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายและสวัสดิการของพนักงานรัฐกรก็คือผู้ออกแห่งงานอยู่ภายในรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐท่านกงใจสมพลภักดีผู้อํานวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่ารัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐเป็นวิสาหกิจที่รัฐลงทุนห้อยส่วนห้อยประกอบมีองค์การจัดตั้งกรรมบาลสาวหนุ่มแม่หญิงและหน่วยพรรคในนี้กรรมบาลเป็นหน่วยงานที่สําคัญเป็นท่าแฮงเป็นกำลังแห้งให้แก่การผลิตของรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐสำหรับการปฏิบัติเวียกงานนโยบายสวัสดิการต่างๆต่อพนักงานคณะพักคณะนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบสูงโดยเน้นใส่การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายประกันสังคมกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น
3: ๆพวกเราเน้นถึงเนาะการปฏิบัติระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นกฎหมายประกันสังคมกฎหมายแห่งงานจึงเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการนโยบายต่างๆมีต่อพนักงานกรรมกรของเฮาที่สําคัญที่สุดนอนระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าสําคัญที่สุดก็แม่นเนาะปัญหาเรื่องการปฏิบัตินโยบายนี่แหละพวกเฮาได้ถือเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันเป็นนโยบายของพรรคของรัฐเฮาและมันก็อยู่ในกฎหมายที่พวกเฮาจะต้องได้เอาใจใส่และก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดในระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหลายปัญหาเนาะอยู่ในนี้มันก็มีแล้วอยู่ในกฎหมายประกันสังคมแต่ว่านโยบายอื่นที่มันติดพันกับกระบวนการของแห่งงานเนี่ยพวกเฮาก็มีหลายอัน
2: ท่านกงใจสุมพลภักดีให้ฮู้ตื่นว่าผ่านมารัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังได้ยกสูงระเบียบแห่งงานการคุ้มครองแห่งงานก็คือการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆต่อพนักงานรัฐกรหรือผู้ออกแห่งงานภายในรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐเป็นต้นพนักงานเจ็บเป็นไปนอนปินป่วยอยู่ห้องหมอ

0: แม่นโฮงพิมพ์จะจ่ายห้อยส่วนห้อยนโยบายไปเยี่ยมยามพนักงานเจ็บเป็นตลอดฮอดการเสียชีวิตและนโยบายด้านอื่น
1: ๆปี2026นี้แขวงอัตปือมีแผนจะปลูกเบี้ยไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ 8,830 เฮกตาร์ในนี้ฟื้นฟูใน3ประเภทป่าและนอก3ประเภทป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์และส่งเสริมการปลูกป่า630เฮกตาร์คุ้มครองจัดสรรป่าไม้บ้านให้ได้3บ้านขึ้นทะเบียนส่วนปลูกให้ได้ 1,000 เฮกตาร์และผลิตเบี้ยไม้ให้ได้ 250,000 กว่าเบี้ยเพื่อสุกยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้บรรลุตามตัวเลขและแผนการประจำปี2026และเฮ็ดให้การกระเกียมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ให้เป็นขบวนฟุดฟื้นและมีผลสำเร็จติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธเยาวชนอนุชนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในปัจจุบันเมื่อบุดุลมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือได้ออกแจ้งการให้บรรดาพนักงานองค์การเทียบเท่าพนักงานอ้อมข้างแขวงกองบัญชาการปกสปกสแขวงและบรรดาเมือง5ตัวเมืองกะเกียมด้านสถานที่เนื้อที่เบี้ยไม้และสนิทพันธุ์ไม้เพื่อจะตั้งปฏิบัติสร้างกระบวนการปลูกไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปี2026โฆษณาเผยแพร่กฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ผ่านทางวิทยุและสื่อต่างๆติดตั้งป้ายคำควรการปลูกคิดสำนึกตามตาแสงก็คือสุมส่วนบ้านโรงเรียนต่างๆและตามเส้นทางภายในเทศบาลของแขวงและเมืองการกำหนดสถานที่เนื้อที่ปลูกต้องให้สำเร็จก่อนวันที่25พฤษภาคมนี้การกุดขุมและการใส่ฝุ่นลงขุมต้องให้สำเร็จก่อนวันที่30พฤษภาคมนี้จัดตั้งพิธีปลูกต้นไม้อย่างเป็นทางการในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ตามสถานที่ของแต่ละเมืองที่ได้กำหนดไว้มอบให้พระเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเคว้งสมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมือง5เมืองเป็นใจกลางในการประสานงานกับคณะกรรมการและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเพื่อสั่งรวมข้อมูลจำนวนเบี้ยไม้เพื่อสนองให้แก่การปลูกไม้ในปีนี้ให้เพียงพอเก็บกำข้อมูลการผลิตเบี้ยไม้สถานที่เนื้อที่ที่จะปลูกไม้โดยแยกรายละเอียดของภาครัฐประชาชนเอกชนก็คือบรรดาบริษัทที่ลงทุนในการผลิตเบี้ยไม้และปลูกด้วยทุนของตนเองนอกจากขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็ให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในวันอื่นๆที่เห็นว่ามีความพร้อมของแต่ละภาคส่วนให้ทันกับฤดูกาลจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการปลูกต้นไม้ประจำปีมีจำนวน630เฮกตาร์ที่ได้กำหนดไว้ซ่าสุดบ่ให้กายท้ายเดือนสิงหาปี2016พร้อมทางค้นคว้าผลงานของบุคคลครอบครัวล้วมหมู่และการจะตั้งทีประกอบส่วนเหื่อแห้งและทืนฮอนเข้าในการคุ้มครองและบรบัดรักษาการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อเสนอต่อขั้นถึงพิจารณาย่องยอด้วยเกียรติคุณวัตถุพันธุ์เล่นอื่นตามความเหมาะสมมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองเมือง5ตัวเมืองและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนำพาสร้างขบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่องในการปลูกเสริมหรือการเฮ็ดฟื้นฟูแบบธรรมชาติใน3ประเภทป่าและนอก3ประเภทป่าที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในเขตเมืองของตนเพื่อเน้นใส่เพิ่มอัตราการปกคลุมของป่าไม้ให้ได้ตามคาดหมายต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่11พฤษภาคมนี้สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนแจ้งให้ฮู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตจำหน่ายและการส่งออกพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าของจีนล้วนแต่บรรลุการเติบโตอย่างบันเทิงในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้ามีถึง 1,320,000 คันและ 1,344,000 คันตามลำดับเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยและ 9.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปี2025ยอดการจำหน่ายรถไฟฟ้าได้กวมเอา 53.2 ส่วนห้อยของการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในด้านการส่งออกได้ส่งออกรถไฟฟ้า 430,000 คันเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปี2025พร้อมเดียวกันนี้ในกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษายนปีนี้การส่งออกรถไฟฟ้าของจีนบรรลุได้ 1,384,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในไทยอาทิตย์ผ่านมานี้ท่านฟาติปิโรสผู้อำนวยการบริหารองค์การพลังงานสากลหรือ IEA ได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดการเติบโตของแคนาดาปี2026เตือนว่าตลาดพลังงานโลกได้เข้าสู่ระยะที่มีความผันผวนในขณะที่สงครามอิหร่านยังสืบต่อลูกพรการสนองน้ำมันลงหลายล้านบาร์เรลต่อมื้อท่านปีโรสเสือมันว่าการสนองจะฟื้นตัวเทือละก้าวภายหลังสงครามสิ้นสุดลงท่านปีโรสกาวา IAEA เกียมพร้อมที่จะปล่อยน้ำมันสำหองยุทธศาสตร์ถ้าหากการสนองยังยุดสงักต่อไปโดยได้ปล่อยน้ำมันสำหองทั้งหมด20ส่วนห้อยแล้วเพื่อลดผ่อนผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่านปีโรสยังได้เรียกร้องให้แคนาดาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่4ของโลกกระจายการส่งออกพลังงานของตนเนื่องจากบรรดาประเทศที่กำลังซอกหาคู่ห่วมงานด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ท่ามกลางสงครามอิหร่านจะพิจารณาแคนาดาเป็นทางเลือกที่โดดเด่นท่านปีโรสได้พบปะกับท่านมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอาวุโสคนอื่นๆในนครหลวงออสตาวาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิกฤตการด้านพลังงานโดยสุ่มใส่ผลกระทบของการยุดสงักในซองแคบฮอร์มุสและทางแห้งของแคนาดาในการก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันที่สำคัญของโลกที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยนี
2: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
3: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หักโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินทลาน
9: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
8: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
9: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
8: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
9: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุง ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับไหมเพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
8: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหน่อหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
10: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดี14พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญที่จะมาฮอดมาถึงในตอนนี้เฉพาะกับวันที่18พฤษภาครบฮอด67ปีวันไซสนะภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรชน19พฤษภาครบฮอด136ปีวันเกิดประธานโฮจิมิงห์24พฤษภาครบฮอด66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ31พฤษภาก็วันงดสูบยาทั่วโลกและนอกจากนั้นพอแต่ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาวันเด็กน้อยสากลก็จะมีอายุครบรอบ102ปีที่1มิถุนาครบรอบ16ครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ5มิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลกและนอกจากนั้น26มิถุนาก็จะแม่นวันต้านยาเสพติด18มิถุนาวันแพทย์ลาววันที่30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญที่คงคอยปวงสนองกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจเสนาธิการงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้แผนบุกทะลุ4ด้านเส้นว่าบุคทะลุทางด้านจินตนาการบุคทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าอย่างการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินการต่างๆก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคได้วางลงอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งท่านฟังดีกรอบที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเนื่องจากว่าเพราะปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ผลงานต่างๆที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาญาติมาได้และแต่ละของเขตเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้พื้นฐานโครงร่างทางด้านเศรษฐกิจของชาติมีการเติมใหญ่ขยายตัวสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในปี2025กระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีหลายผลงานที่พ้นเด่นโดยอิงใส่กองประชุมเวียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงโยธาธิการขนส่งในระยะผ่านมาว่าปี2025-2026และผ่านขายายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งในระยะ5ปีจาก2026-2030ซึ่งได้จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานและก้าวเปิดกองประชุมโดยท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งท่านงามประสงค์เมืองมณีได้รายงานว่าแขนงการโยธาธิการขนส่งเป็นหนึ่งในแขนงเศรษฐกิจที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวในสุ่มปีผ่านมาได้มีผลงานอันพ้นเด่นหลายด้านกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้จัดตั้งผันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011-2015ภายใต้สิทธิ์นาทีและพระบทบาทของตนมาเปลี่ยนแผนพัฒนา5ปีจาก2011-2015ประกอบด้วย11แผนงานและ59แผนเวียกจุดสุ่มพอเดียวกันนั้นก็ได้ผันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2025ที่รัฐบาลวางออกมาเป็นแผนพัฒนาประจำปี2025ของตนในการกำหนดทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรวมของแขนงการเหล่านี้เป็นต้น
แต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาฮอดท้ายปี2025สามารถญาติได้ผลงานอันพ้นเด่นโดยเฉพาะแม่นการให้การบริการการขนส่งสินค้าและโดยสารในปี2025ตัวเลขการขนส่งสินค้าสามารถบรรลุได้ถึงเกือบ16ล้านตนและตัวเลขการขนส่งโดยสารบรรลุได้ถึง 8,000 กว่าล้านเที่ยวคนซึ่งเวียกงานอันพ้นเด่นก็มีเวียกงานของขวาทางได้สำเร็จการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13เหนือจากสีไข่หายสีเกิดเดือนมีนาคม2005ที่ผ่านมาสำเร็จโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13ไต้แต่กิโลเมตรที่71หา346เดือนพฤษภาคม2005สำเร็จโครงการก่อสร้างขั้วข้ามแม่น้ำคลองไทยลาวไทยแห่งที่5ปากสันบึงการรวมทั้งอาคารด้านกวดคนเข้าออกเมืองได้เปิดนำใช้อย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคม2005ที่ผ่านมาสำเร็จโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองก้อนตื้นห้วยแก้วแขวงบ่อแก้วและกำลังครับสิจัดตั้งปฏิบัติโครงการจำนวนหนึ่งเป็นต้นก็เป็นโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติเลขที่8ในระยะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติโครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการเชื่อมจอดเชื่อมโยงทาง 2E 2Wและทั้งท้องถิ่น5แขวงภาคเหนือโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติ13แต่กิโลเมตรที่11หา71โครงการก่อสร้างและยกระดับทางเลขที่12ก่อสร้างขั้วตามท่าทางหลวงแห่งชาติทางเลข8ทางเลข20และเลข13ใต้รวม30แห่งสำหรับเรื่องงานขนส่งได้สืบต่อพัฒนาท่าบกโดยเฉพาะกระแมนมีความคืบหน้า 65% สำหรับท่าบกอื่นๆแม่นกำลังอยู่ในขบวนการศึกษาความเป็นไปได้ได้ค้นคว้าการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างระบบเคลื่อนถ่ายสินค้าอยู่ด้านสากลน้ำพร้าวแขวงขมวนพัฒนาศูนย์เต้าโฮมและเคลื่อนถ่ายสินค้า ICD อยู่เขตพัฒนาความรวมใช้เศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ค้นคว้าในการสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งเช่นว่าคนขวดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกสำเร็จห้างคู่มือห่วมกันนำใช้โครงการสร้างคิดไล่ค่าบริการทางบกสปปลาวคนขวนิติกรรมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายคนขวห้างดำรัดว่าด้วยโลจิสติกคนขวห้างสร้างราคาค่าบริการท่าบกจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมและโครงการที่รุดพรและเสริมด้วยความปลอดภัยทั้งหลวงจะตั้งปฏิบัติโครงการขนส่งยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือ BRT ซึ่งได้เริ่มทดลองให้บริการท้ายปี2025เวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองทางรถไฟซึ่งสำเร็จการสร้างดำรัด3ฉบับบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับสำเร็จเฮ็ดบทบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของสปปลาวระวังกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้ชิงตูแขวงชิดส่วนสอบประจีนสำเร็จยั่งยืนฮับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแท่เมืองท่าแขกแขวงขมวนหาซาแดนลาวเวียดนามหลวงยาว147กิโลเมตรและกำลังกวดกาขึ้นบทศึกษาคุณคว้าควรเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยนครหลวงเวียงจันทน์หาหนองคายแห่งที่2สปอร์ททางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยโครงการซ่อมแปลงเพี้ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือฮับซ้ายในการบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยลวงยาว246กิโลกรัมและสำเร็จในการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้แล้วนี่เป็นต้นอันนั้นถือว่าเป็นเนื้อในโดยรวมทั้งฟันธงที่ทางรายการได้นำเอาเนื้อในของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีหลายผลงานพ้นดินในปี2005ที่ผ่านมานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการผ่านขยายมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของเดือน6แฮม13ค่ำมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2026ท่านฟังกันนะท่ามกลางสภาพฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีฟังเพียงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:48 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในศูนย์กลางในลาวสร้างชาติมีหลายคาดหมายสู่สนในตัวหน้าโดยอิงไส้การในงานต่อกองประชุมใหญ่พุทธแห่งลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติท่านังบุษดีท่านเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติได้ขึ้นรายงานการเมืองโดยเฉพาะคาดหมายสู่ส่วนของคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสร้างชาติในระยะปี2026-2030คือเพิ่มทวีการต่อห่วมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในนาของปวงชนลาวทั้งชาติสืบทอดและเสริมขยายมูลเสื้อดีงามของในลาวอิสระในลาวฮักชาติไกสิทธิ์ติดแทบกับประชาชนและเป็นรักแรงในการเสริมสร้างความสามัคคีจิตหนึ่งใจเดียวของกองกำลังมหาสามัคคีบรรดาเผ่ากองกำลังสามัคคีต่อบรรดาสั้นคนและโอกาสจัดตั้งสังคมกองกำลังสามัคคีบรรดาผู้เสื้อถือศาสนาต่างๆและกองกำลังสามัคคีของพี่น้องคนลาวอยู่ตั้งประเทศให้เป็นกำลังแห้งของชาติพร้อมกันตั้งหน้าจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของในลาวสร้างชาติโดยหันเป็นแผนการโครงงานและทวมถูกต้องสอดคล้องและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นเจ้าการสมทบกับองค์การจัดตั้งของพรรครัฐนำพาที่นำองค์การภาคีบรรดาการจัดตั้งสังคมเพื่อช่วยหนุนซึ่งกันและกันพร้อมเดียวกันจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายมติคำสั่งต่างๆของพรรคระเบียบกฎหมายในการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมการปรับปรุงก่อสร้างหักฐานการเมืองยุ่งแห่งกระบวนการแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนากระบวนการหักปันเกิดสร้างชนบทใหม่บ้านสามัคคีปองดองกระบวนการสร้างตัวเมืองน่าอยู่กระบวนการแก้ไขคนพวกยากกระบวนการต้านยาเสพติดอื่นๆปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมเกี่ยวข้องของในราวสร้างชาติให้สอดคล้องกับมติของพรรครัฐธรรมนูญและกฎหยักห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะไม่เป็นบทอิงให้แนวโฮมแต่ละสั้นได้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิผลเป็นต้นแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าสันคนเพศไว้ศาสนาเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความผาสุกสังคมยุติธรรมและศรีวิไลเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นการผันขยายเนื้อในคำขวัญที่เสริมสร้างของในเราสร้างชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงยิ่งขึ้นเสริมสร้างความสามัคคีคุณงามความดีคุณวุฒิและเสริมสร้างคุณธรรมของการจัดตั้งบุคคลนิติบุคคลทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศให้เป็นขบวนการกว้างขวางมีผลสำเร็จตัวจริงและมีนิติกรรมรองรับที่สอดคล้องกับระเบียบเพื่อสั่งรวมให้ได้กำลังแห่งประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าให้ลดลงเป็นเก่าๆปลุกระดมคนขวายสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายรับให้องค์การในเราสร้างชาติตามมติส่วน4กมสพก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในมติส่วน5ของรัฐบาลมติ20ของรัฐบาลและมติ12กปจของศูนย์กลางในเราสร้างชาติโดยสุขยุการเคลื่อนไหวของมูลนิธิสามัคคีและพัฒนาในเราสร้างชาติให้แข็งแรงเพื่อช่วยเหลือสังคมติดพันกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์การแนวโฮมแต่ละขั้นเอาใจใส่เก็บกำเสียงสะท้อนของสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายและต่อการเคลื่อนไหวปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิองค์การจัดตั้งพรรครัฐและสมาชิกสภาแห่งชาติพนักงานรัฐกรเพื่อเป็นการเสริมขยายสิทธิเป็นเจ้าของประชาชนและสร้างเงื่อนไขสุขโยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมให้หลายขึ้นตามทิศหลักการให้ประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาประชาชนเข้าร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติประชาชนติดตามกวดกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสอบธรรมนั่นคือเนื้อในโดยสังเขปและเนื้อในรวมๆที่ทางท่านางบุษดีธนเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานศูนย์กลางในราวสร้างชาติได้ขึ้นรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในราวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำมารายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฝันกระดบนะจะให้ท่านได้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากทางบัวสุขไซสุมผุยบัวสุขไซสุมผุยเพิ่นว่าติดตามปกติจากทางซ้ำเหนือสภาพอากาศตอนเช้านี่แจ่มใสดีสุริยาคำมงคุณในแขวงสารวันอากาศฮ้อนตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเพิ่นว่าเสียงชัดเจนดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยบุญมีพิภัคควงศ์เพิ่นว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้กันลาวสำราญติดตามรับฟังอยู่เด้อ
ลอดแล้วก็จ้อยจันทพิมพ์เมืองท่าแตงแขวงเสกองอากาศในฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จากพันธวงศ์เนาะเพิ่นว่าติดตามเป็นประจำพร้อมด้วยห้องการแถลงข่าวบ่นี่ห้องการแถลงข่าวห้องการคณะโฆษกรมอยู่ทางเมืองสำเหนือโทรโค้งเมืองสำเหนือท่ายทอดอยู่ปัจจุบันนี้ท่ายทอดสดว่าจังสันแล้วก็ภูมิฟังรายการนี้อยู่ผมมาตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองเฟืองเมื่อนี้แสงแดดเห็นแต่เศร้าๆเลยลิซ่าสวนมณีสมเสยจัดรายการได้ดีมีประโยชน์ขอใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการรถของพวกเขาด้วยดีตลอดมามีร้านเหลือเพียงแต่5นาทีไปมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วจะให้ท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแพ็กกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พอๆกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประหางเฮือนของทาน

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. 8:30 น.
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบพอกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทมาพบพอเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเวียกงานกสิกรรมประไม้การผู้ฟังเลี้ยงสัตว์ของสาวกสิกรในครอบครัวทุกประเทศมานำเสนอสู่ท่านฟังมื้อนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของการปลูกฟังนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นได้อาจจะใส่เนาะสุกโยการผลิตพืชผักเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารให้มีความเพียงพอเพิ่นได้สุกโยสากสิกรขึ้นอะไรเด้อย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการส่วนตอนท้ายหั่นมาฟังการปลูกมากมังกรค่ายนี่แหละซึ่งได้ใช้เวลาวางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการปลูกมากมังกรค่ายนั่นก็คือครอบครัวของทานคำบงอุดมสุขเป็นครอบครัวหนึ่งที่เฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินและก็มีรายรับเข้าในแต่ละเดือนนั้นหลายสมควรด้วยการปลูกมากมังกรค่ายเพื่อเริ่มต้นจากจุดใดจึงได้รับผลสำเร็จอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันทำอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อน
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วม็อบเป็นความสุขให้มีรายการทุกๆ ทานที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับการสุกยูการผลิตพืชผักเพื่อคำประกันเสบียงอาหารให้มีความเพียงพอนั้นอยู่นครหลวงวิงจันทน์กลายเป็นได้เอาใจใส่อย่างต่างหน้าหัวหน้ากระเด็งปลูกฟังพนักกิจกรรมในป่าไม้นครหลวงวิงจันทน์ได้ให้ฮู้ว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อสหกสิกรผู้ผลิตข้าวพืชผักและมากไม้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะระยะที่ทั่วประเทศก็คือชาวนครหลวงเวียงจันทน์ภายในกสิกรรมในป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้สมทบกับห้องการกสิกรรมในป่าไม้เมืองลงติดตามสุกยูและให้คำแนะนำวิชาการผลิตพืชผักของชาวกสิกรที่มักเกิดในฤดูร้อนโดยเฉพาะก็แนะนำการป้องกันแมงไม้จากศัตรูพืชเนื่องจากว่ามีการระบาดของแมงไม้ลายเหตุให้ปลูกยากการสนองน้ำบ่เพียงพอเท่าที่ควรแน่ใส่เหตุให้ข้าเจ้าได้มีการผลิตเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารให้มีความเพียงพออยู่นครหลวงเวียงจันทน์สำหรับการสนองพืชผักเข้าตลาดได้เน้นใส่ตลาดใหญ่ที่ทางรัฐบาลก็คือนครหลวงเวียงจันทน์อนุญาตให้เปิดค้าขายปกติส่วนผักอินทรีย์ก็ได้มีการสนองให้ตลาดอินทรีย์เป็นประจำอยู่ตลาดศูนย์การค้าลาวไอเต็กศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์เป็นปกติเห็นได้ว่าการสนองพืชผักสามารถเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากว่ามีแผ่นวางไว้นะประมาณนั่นก็คือ1,000กว่าเฮกตาร์ซึ่งผลผลิตประมาณ 73,000 กว่าต้นถือว่าวันหนึ่งคนลาวก็คือสาวนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ที่ใส่ชีวิตเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละบริโภคพืชผักแม่น200สาว8ต้นเฉพาะฤดูแล้งสามารถผลิตได้400กว่าต้นส่วนราคาตามตลาดแม่นขึ้นลงๆของบางประเภทพืชผักนี่คือข่าวเนาะที่ทางรายการมานําเสนอทานได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องของการผลิตสําหรับสาวกสิกรนี่แหละเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้สุกยูสาวกสิกรเพื่อผลิตพืชผักธัญญาหารต่างๆให้เพียงพอตามความต้องการของผู้บริโภคก็คือสาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้อย่างทั่วถึงให้มีอาหารการกินได้อย่างเพียงพอดังนั้นสาวกสิกรพ่อค้าจึงเป็นเสาคำที่แข็งแกร่งในการผลิตเสบียงอาหารให้คำประกันความมั่นคงได้ตอนนี้พ่อค้ามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการ
3: แม่จะเสียดยังหั่นน่ะ
4: โอ้มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปุ่นสะแกงยามแรงยามเช้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนานซะค่อยดีดู
3: โอ้ยสิถ้าปลูกตาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคําเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
4: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพ่อมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจําเป็นกว่านี้สิบ่ดีกว่า
3: โอ้ยแม่นความเจ้าได้เนาะ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแ
2: ม่ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังนะสำหรับครอบครัวที่เพิ่นหาเวลาวางใส่เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการปลูกมักมังกรค่ายครอบครัวของทานคำบ่งอุดมสุขบ่แม่นเรื่องที่ง่ายเนาะที่คนเฮาจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสิ้นเคยแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ที่ก้าวหน้าติดพันกับการผลิตเป็นสินค้าแต่มันบ่แม่นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนหลายๆครอบครัวถึงว่าจะมีความดุมันแต่ถ้าคาดถึงหอนและเงินไขอำนวยความสะดวกและคาดความรู้ด้านการตลาดก็ยากที่จะได้หับผลสำเร็จแต่ว่ากงกันข้ามถ้าเรามีเงินไขแล้วนำมามุ่นใส่ให้เกิดผลก็จะสร้างรายหับเหมือนกับครอบครัวข้องทานคำวงอุดมสุขเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยกู่ขังไขใช้เวลาวางปลูกมักมังกรเพื่อพัฒนาครอบครัวให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นท่านคำวงอุดมสุขเพิ่นได้ให้ฮู้ว่ากสิกรรมแม่นอยู่ในสายเลือดเพราะเฮ็ดมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เพื่อเลี้ยงชีพและปัจจุบันถึงว่าจะมีอาชีพคู่ก็ต้องหาอาชีพเสริมเพราะว่าเงินเดือนก็พอแต่กุมอยู่กุมกินเท่านั้นเมื่อยากเก็บยากทอนหรือหังมีขึ้นตึมจึงตัดสินใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดดอกออกผลตามเงื่อนไขที่มีก็คือการเริ่มปลูกมังกรแต่ปี2017อยู่ในเนื้อที่3เฮกตาร์อยู่ในจำนวน200ต้นมาฮอดปี2019ก็ย้ายเติมอีก700ต้นส่วนแนวพันธุ์แม่นแนวพันธุ์พื้นเมืองเฮาอยู่ใน

0: ยะซ่องปีมานี้สามารถเก็บกู้พลปุกได้ซ่องสุดประมาณ500-600กิโลกรัมค่ายกิโลละ 10,000 กีบขึ้นไปนอกจากนี้ท่านภายในส่วนก็ยังปลูกไม้กลิ่นมากชนิดอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะและก็เลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเห็นว่าไรครับดีได้ขายหลายอย่างตามฤดูกาลอีกอย่างหนึ่งก็ได้กินน้ำอีกท่านคำพงเพิ่นได้ให้หูอีกตื่นว่าบ่ว่าจะเฮ็ดอาชีพยังถ้าเฮาเอาใจใส่อดทนดุมันเพื่อให้มันเกิดดอกออกผลดังที่วางไว้อีกอย่างหนึ่งก็ต้องเข้าถึงตลาดจำหน่ายการผลิตแล้วจะขายให้ไพ่เป็นคนซื้อในราคาเท่าใดเขาต้องหูกลไกตลาดนำอีกจึงจะเห็นให้ผลผลิตสามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวเป็นก้อเป็นกำได้ดังครอบครัวของทานคำวงอุดมสุขนี่แหละถึงว่าจะมีอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นขู่ซ่อนแต่ต้องได้สร้างเศรษฐกิจครอบครัวอีกเนาะเพื่ออยากให้มีอยู่มีกินมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเก่านั่นก็คือต้องได้หาการเห็ดนี่แหละเนาะเพิ่มอีกบ่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ก็ดีการปลูกฟังก็ดีถ้าเฮาเห็ดแท้ทำจริงมีความดุมันขยันเพียรท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้เอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมหอนี้ได้หมดแล้วเวลาในรายการก็จะหมดใช้ทานได้เพื่อวันมนต์สิงกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นฮากฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ายการเสียงเพลงกลางทงนาออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 8:30 นหา 9:00 น
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังและเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี้มีเหตุการณ์ได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 8:30 หา 9:30 สุทธนอมวิทยาเป็นผู้รับดำเนินรายการในมื้อนี้เป็นได้ไหนสาวกสิกรของพวกเขาเฮ็ดเวียกนักก็รักษาสุขภาพกันในเด้อลูกหลานได้มาซวยเฮ็ดไฮเฮ็ดนากันอยู่บ่พากันลุงทุ่งลงนาเฮ็ดฮั่วเฮ็ดสวนกันอย่างจุเจ้าหาวหาทางในการของพวกเขาอยากจะทรงแห้งใจและถามข่าวเขาไปหาทุกทานที่กำลังจับขั้นไถหรือว่ากำลังตกก้านะปีกันอยู่กลางทุ่งนาในเวลานี้หรือปลูกผักมีซีซ้อมอยู่กระตามปีนี้ฟ้าฝนเป็นใจให้บ่น้อบางบอนก็ว่าฝนดีบางบอนก็ว่าฝนมาแห้งโพดไผที่มีเรื่องราวอยากมาเบิกบานมวลซื่นหรืออยากระบายความอิดเมื่อยรวมไปถึงอยากอัปเดตราคาผลผลิตราคาฝุ่นการตกก้านะปีเป็นแนวใดกันแน่ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้ผ่านทางส่งทาง Facebook LNR Infotainment เข้ากล้าในน้าสีเขียวงามได้ก็ย้อนหยาดเหือของพ่อแม่สาวกสิกรทุกทานอย่าลืมรักษาสุขภาพเด้อพักผ่อนกินข้าวกินน้ำให้อิ่มหนำสำราญแล้วจึงสู่งานกันต่อก่อนสิไปฟังข้อมูลข่าวสารด้านข่าวในลาวส่งขายทั่วท้องตลาดเป็นคืนแนวใดนั้นเดี๋ยวเฮาไปฟังเพลงมวลๆเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันก่อนเนาะ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกับลุงหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ส่วนระยะ2ของทางรายการมาเว้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเข้าในสปป.ลาวก็คือในประเทศลาวเฮานั่นเองในปัจจุบันปี2024หา2025สามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านที่น่าสนใจดังนี้1ประเภทข้าวที่นิยมในท้องตลาดก็คือข้าวเหนียวเป็นข้าวลักที่ผลิตและบริโภคหลายที่สุดในลาวกว่าเอาประมาณ80หา90ส่วนห้อยของการผลิตทั้งเมิดข้าวเจ้ามีการบริโภคน้อยกว่าแต่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในเขตตัวเมืองและเป็นที่ต้องการในตลาดส่งออกข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงก็คือข้าวไก่น้อยปลูกหลายอยู่แขวงเสียงขวางมีกลิ่นที่หอมและรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการหลายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศข้าวหอมเส้นข้าวหอมดอกคำและข้าวหอมสวรรค์ที่นิยมส่งออกข้าวสีก็คือข้าวแดงข้าวกำกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้รักษาสุขภาพและราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป 2. ราคาและสภาพการซื้อการซื้อขายราคาขายย่อยในระยะกลางปี2025ราคาข้าวเหนียวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,804 กีต่อกิโลเพิ่มขึ้นประมาณ3ส่วนห้อยจากปีก่อนส่วนข้าวเจ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 18,662 กีบต่อกิโลราคาข้าวราคาที่อยู่หน้าฟ้ามีความผันผวนตามฤดูกาลและกับคุณภาพโดยรัฐบาลพยายามกำหนดราคาพื้นฐานเพื่อปกป้องชาวเกษตรกรการส่งออกและการตลาดต่างประเทศตลาดหลักก็แม่นประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าจากลาวเป็นรายใหญ่ที่สุดนอกนั้นยังมีประเทศเวียดนามไทยและบางประเทศในเอโรปซินเบนซิกและอิตาลีมูลค่าการส่งออกในปี2024แล้วส่งออกเข้าเป็นมูลค่าประมาณ32ล้านดอลลาร์แนวใดก็ตามรัฐบาลมีแผนจะซุกยู่การส่งออกเข้าให้หลายขึ้นโดยเน้นใส่กสิกรรมสะอาดและมาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งที่ท้าทายในตลาดผลผลิตปี2024และ2025และอนาคตต่อไปผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบนี้จากภัยธรรมชาติและค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมไปถึงราคาน้ำมันและฝุ่นเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงชาวเกษตรกรบางส่วนเริ่มหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นว่ามันต้นบอสาลีและหมากไม้ก็คือประเภทพวกกล้วยเพื่อไล่หับที่ดีกว่าโดยรวมแล้วข้าวในลาวยังมีโอกาสสูงในตลาดข้าวพิเศษและข้าวออร์แกนิกแต่ก็ยังต้องได้รับการพัฒนาระบบการหุงสีและการเก็บรักษาให้ได้มาตรฐานสากลเติมอีก

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ท่านผู้ฟังบรรยากาศการเฮ็ดนากับเสียงวิทยุแม่นภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่สุดของชนบทลาวเฮามันบ่แม่นแต่การเฮ็ดเวียกที่โดดเดี่ยวแต่เป็นการเฮ็ดเวียกที่มีเพื่อนร่วมทางที่ชื่อว่าวิทยุท่านผู้ฟังลองนึกภาพเบิ่งเนาะยามเช้ามืดกับวิทยุเครื่องเก่าก่อนตะเว้นสิขึ้นพอนะจะหิววิทยุเครื่องน้อยๆที่มัดด้วยยางพาราหรือใส่ถุงยางกันฝุ่นไว้สะพายถุงไทยเบียงบาลงสู่ทุ่งนาเสียงทำอิฐที่ได้ยินในทุ่งนาบ่แม่นเสียงกบเสียงเครียดแต่เป็นเสียงรายการข่าวเศร้าหรือเสียงธรรมะนอกนั้นก็คือเสียงมาจากรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาเฮานำที่ดังก้องออกมาจากวิทยุเครื่องนั้นมันช่วยให้ความเงียบเหงาในตอนเช้ามืดหายไปและเฮ็ดให้รู้สึกมีพลังในการเริ่มต้นมื้อใหม่เสียงเพลงทำกลางหยาดเหงื่อในระยะที่แดดเริ่มกล้าบ่ว่าจะเป็นยามไถนาหรือยามดำนาตกกล้าวิทยุจะถูกวางไว้ทางคันนาหรือห้อยไว้ก้องเถียงนาจังหวะชีวิตเสียงเพลงล้ำบ้านนาหรือเพลงลูกทงมวลๆที่ดังออกมามันคือกับยาสู้กำลังที่ดีที่สุดเวลาเมื่อยๆพอได้ยินเสียงเพลงที่มักจังหวะการดำนาก็เบิ่งคือสิไวขึ้นความฮ้อนจากแดดก็เบิ่งคือสิเบาบางลงเพื่อนแก้เหงาสำหรับชาวนาชาวกสิกรที่เฮ็ดนาคนเดียววิทยุแม่นหมู่ครูที่คอยเว้าคอยจ๋าคอยบอกข่าวบ้านการเมืองและบอกสภาพอากาศว่าฝนสิตกหรือแดดสิออกการขอเพลงย้ำพักพรกินข้าวสวยอยู่เถียงนาวิทยุแห่งมีบทบาทสำคัญในขณะที่กินตำบักฮุ่งอยู่จ้ำเจียวปลาแดกอยู่เทิงเถียงนาผู้ดำเนินรายการวิทยุก็จะเว้าจ๋าทักทายบางคนก็เฝ้าจับโทรศัพท์โทรเข้าไปขอเพลงหรือฝากเสียงเพลงมันม่วนไปต้อนมิตรรายการที่อยู่ทุ่งนาทุ่งเดียวกันมันเป็นความสุขทั้งใจที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นแท้ๆสัญญาณแห่งการพักผ่อนเมื่อตะเว้นใกล้สิตกดินเสียงรายการวิทยุยามแลงก็เริ่มขึ้นมันเป็นเสียงสัญญาณบอกว่าพอแล้วเด้อมื้อนี้ได้เวลากลับบ้านไปหาครอบครัวแล้วพอนาจะปิดวิทยุนั้นลงเก็บเครื่องของแล้วสะพายวิทยุเครื่องนั้นกลับเมื่อบ้านพร้อมกับความภาคภูมิใจในผลงานของการเฮ็ดนาในมื้อนี้วิทยุสำหรับชาวนาแล้วจึงบ่แม่นแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันแม่นหัวใจที่คอยเต้นไปพร้อมๆกับจังหวะชีวิตในทุ่งนาฟังแล้วก็รู้สึกเป็นบทความที่ดีจนเฮ็ดให้ตัวสุธนอมเองน้ำตาซึมด้วยความภูมิใจและดีใจที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ต่อไปพักฟังเพลงมวลๆจากทางรายการกันอีกก่อนจึงกลับมาระยะสุดท้ายของทางรายการ

จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นมื้อที่ฟ้าฝนเป็นใจเฮ็ดเวียก็ขอให้ม่วนซื่นเมื่อยก็พักผ่อนเด้ออย่าลืมว่าหยาดเหงื่อของพวกทานคือข้าวทุกเม็ดในจานของคนลาวสู้ๆเด้อแล้วพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

เกิดเป็นคนต้องเฮียนหู้หู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็หู้ล่าบ่กล้าหาญ

ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำสัวลงมือทำเมื่อใดกระผมใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำสัวคือเอาไฟจุดมังบ่พอมือเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังแทงแพงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังวันจันทร์หาวันศุกร์แม่นทาง AM เวลา 10:50 น.และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 น.หา 20:00 น.วันศุกร์หาวันอาทิตย์ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ซึ่งพวกเราจะนำเอาเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอยู่แต่ละท้องถิ่นนำเสนอให้ท่านรับฟังพร้อมทั้งเวียกงานการท่องเที่ยวนำอีกด้วยท่านสามารถติดตามรับฟังได้และสำหรับมื้อนี้พวกเขาจะนำเอาวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าลือนำเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังท่านผู้ฟังที่หักแพงชนเผ่าลือแมนชนเผ่าหนึ่งของวงคณะญาณแห่งชาติลาวซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานและธรรมะหากินอยู่ประเทศลาวพร้อมเดียวกันกับชนเผ่าในหมวดภาษาลาวไต่ชนเผ่านี้ได้อพยพและยกย้ายมาจากภาคใต้และภาคตาเว้นออกเสียงใต้ของประเทศจีนบริเวณมณฑล12พรรณาเข้าสู่บรรดาแขวงภาคเหนือของลาวเฮาในตอนท้ายของศตวรรษที่13เป็นต้นมาชนเผ่าลือเอิ้นซือตนเองว่าลือชนเผ่าเอิ้นซือให้เขาเจ้าก็แม่นลือซือของเขาเจ้ามักและซือที่ใช้ทางการในปัจจุบันก็แม่นชนเผ่าลือสำหรับการเอิ้นซือว่าลือไตลือไทลือนี้ตามข้อมูลในปึ้มพงศาวดารลาวได้บันทึกไว้ว่าแม่นพวกที่ยังตกค้างอยู่ประเทศจีนตอนใต้หรือมณฑลอยู่นั้นภายหลังที่ลาวเฮาได้เสียอาณาจักรและได้พากันแยกออกเป็นหลายจุ้มหลายพวกพร้อมกับการปะซื้อเดิมและเอิ้นกันด้วยซื้อใหม่แต่ก็ยังเอิ้นตนเองว่าไทยเพื่อแสดงให้ฮู้ว่าเป็นพวกเดียวกันอีกอย่างหนึ่งความหมายของคำว่าลือแม่นมาจากส่งคำเห็นต่างกันคือคำเห็นหนึ่งแม่นมาจากคำว่าดื้อและคำเห็นที่สองแม่นมาจากคำว่าลือสาจากสองคำเห็นดังกล่าวจะเป็นลือดื้อดื้อก็ตามแต่ปัจจุบันเขาเจ้าก็มักซื้อลือดังทีกล่าวมานั้นชนเผ่าลือประกอบด้วยแสงเดียวคือเขินหรือขึ้นชนเผ่าลือมีอาชีพต้นโตทางการเกษตรเช่นการเฮ็ดนาเฮ็ดไห่ปลูกข้าวเหนียวพร้อมนี้ยังเฮ็ดสวนปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เฮ็ดเวียกงานหัตถกรรมต่างๆเพื่อหับใส่ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวอีกด้วยโดยพื้นฐานแล้วชนเผ่าลือมีเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคงชีวิตการเป็นอยู่แม่นระดับพออยู่พอกินทั้งนี้ก็ย้อนเขาเจ้าเป็นคนดุมันในการผลิตโดยเอาการเฮ็ดนาเป็นต้นโตประกอบกับการตั้งเฮือนบ้านทั้งมั่นคงและกระถาวรพิเศษแม่หญิงชนเผ่าลือจะมีมูลเสื้อในการปลูกมอนเลี้ยงมอนตำหูกท้อใหม่ยิบปักทักแซวและค่าขายเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวลักษณะบ้านเฮือนของชนเผ่าลือเขาเจ้ามักตั้งบ้านอยู่บนหับเพียงตามลองแม่น้ำที่มีเงื่อนไขสะดวกในการเฮ็ดนาหูกแบบเฮ็ดเฮือนของชนเผ่าสูงแต่ก่อนแม่นนิยมตั้งเฮือนใหญ่เฮือนแฝดส่งหลังคาห่วมพื้นเดียวกันเอิ้นว่าเฮือนแฝดและต่อสารออกไปหาเล่าเข้าในเฮือนจะแยกเป็นส่งส่วนคือส่วนหนึ่งแม่นสำหรับหับแขกนอนและเก็บเมี่ยนเครื่องของที่สำคัญและอีกส่วนหนึ่งแม่นสำหรับแต่งกลิ่น
นอกจากนี้เขาเจ้าก็จะปะห่องหนึ่งไว้เอิ้นว่าเสียภาษาลือเอิ้นว่าหน้าวางเพื่อเป็นบอนนางลิ่นและหับแขกคนต่างๆย้อนว่าอยู่แต่ละเฮือนจะมีห้านบูซาผีดังนั้นอยู่ภายในเฮือนของเขาเจ้าก็จะมีการขลำในการเข้าห้องนอนและมีอีกอย่างหนึ่งแมนห้ามบ่ให้นางบอนหรือเบาะนางของเจ้าของเฮือนส่วนอยู่ในบ้านจะมีการขลำในเวลาเฮ็ดฮีดของประเพณีของบ้านเซนห้ามบ่ให้คนเข้าบ้านเมื่อเห็นเครื่องหมายตะแล้วหรือฝดไม้ดิบที่อยู่ปากประตูของบ้านถ้าละเมิดจะถูกปรับใหม่หรือต้องได้แป่งผีบ้านผีเฮือนและอื่นๆถึงแนวใดก็ดีซนเผาลือมีฮีดของประเพณีและการเชื่อถือและวัฒนธรรมค่ายคือกับชนเผ่าลาวเขาเจ้ามีความเชื่อและนับถือพุทธศาสนาที่ค่อนข้างเคร่งครัดและแน่นแฟ้นสังเกตตามสถานที่ทั้งศาสนาที่ใหญ่โตกว้างขวางและสง่างามฮีดคงทั้งศาสนาแม้จะต้องทรงลูกหลานที่เป็นผู้ชายมีอายุแต่10ปีขึ้นไปเข้าบวชในวัดระยะเวลาใดหนึ่งแล้วจิงสิกออกมาสั่งควบครัวเหตุเวียกงานอื่นๆนอกจากการนับถือศาสนาพุทธแล้วยังเสื้อถือผีเซนผีพอมผีแม่ผีเฮือนผีบ้านและผีเมืองเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กับสิ่งที่พวกเฮากล่าวมานั้นส้นเผาลือก็ยังมีเครื่องนุ่งห่มเอย่องที่เป็นเอกลักษณ์ประจำสนเผาส่วนหลายผู้ซ้ายจะนุ่งสูงสีดำผ้าเขียนหัวสีดำหรือลายดำขาวแม่ยิงจะนุ่งสิ้นแซงเครือดำจกดอกลวดลายตามความหมักนุ่งเสื้อสีดำหรือสีฟ้าแก่แขบปลายแขนคอและแขบเสื้อแล้วพับออกนอกแล้วป้ายมัดข้างส่วนบุญประจำของชนเผ่าลือแมนมีอยู่5บุญเซนบุญเข้าพรรษาในระยะของเดือนกรกฎบุญทานถ้ำหลวงบ่มีกำหนดเวลาบุญเข้าสลากบุญขึ้นธาตุแมนจะจัดอยู่ในเดือน5เพ็งและบุญสวงเฮือที่เป็นบุญต้นโตหรือว่าบุญลักบุญประจำชนเผ่าลือภาษาของชนเผ่าลือจัดเข้าในหมวดภาษาเล้าไต่เขาเจ้ามีตัวหนังสือเขียนส่วนหลายจะพบเห็นในใบลานตัวอักษรหรือตัวหนังสือเขียนของชนเผ่าลือค่ายคือตัวธรรมอันนั้นก็เป็นความเป็นมาและสื่อเอิ้นของชนเผ่าลือ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนสักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย
2: ์ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเอตุลกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใช้รหัสผ่านและนำใช้รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใช้รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใช้รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใช้รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่ง

0: ้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละให้ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนิทานกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านฟังวัดเพี้ยวัดอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางวัดเพี้ยวัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองคูนซึ่งห่างจากตัวเมืองพ้นสวรรค์ประมาณ30กิโลเมตรเป็นวัดที่สร้างตั้งขึ้นก่อนหมู่หมดในดินแดนของเมืองพวนสร้างขึ้นในปีจ.ศ. 744จนมาฮอดปัจจุบันมีอายุได้ประมาณ680กว่าปีเจ้าล้านคำกองเป็นอาญาปกครองเมืองพวนได้นำพาประชาชนเพื่อซอกหาสร้างภูมิสีมือในการสร้างวัดวาอาหามจึงพบอาจารย์ธรรมคาถาผู้ที่มีสี่มือในการสร้างวัดอยู่หลวงพระบางมาสร้างพอสร้างสำเร็จแล้วเจ้าลานคำกองได้นำพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์มาจากหงสาวดีมาประทับไว้ที่วัดดังกล่าวในยุคสมัยนั้นเมืองพวนมีความเจริญหุ่งเหืองหลายดังนั้นวัดเพี้ยวัดจึงเป็นบ่อนทำเฮียนของพระสงฆ์สมณีในยุคนั้นตกมาฮอดซุมปีค.ศ. 1874จ.ศ. 1287สงครามภายนอกได้เข้ามาม่างพีทำลายซึ่งพวกเขาได้ตัดแขนพระเจ้าองค์ตื้อเบื้องซ้ายออกเพื่อซอกหาโลหะที่มีค่าแต่สิ่มยังบ่ถูกทำลายมาฮอดค.ศ. 1000

ทำลายจนหมดเกลี้ยงจึงยังเหลือเพียงแต่พระพุทธรูปที่เป็นหองหอยจากลูกปืนลูกระเบิดให้พวกเฮาได้เห็นเท่าทุกวันนี้ถึงว่าวัดเพียวัดจะถูกบาดเพจากสงครามแต่ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธศาสนาก็บ่ได้ลดละแต่อย่างใดในแต่ละวันได้มีชาวพุทธศาสนารวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้เคารพบูชาอย่างบ่ขาดสายพร้อมนั้นวัดเพียวัดยังเป็นจุดหนึ่งที่นอนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนหลวงหลายในแต่ละวันที่เสนอผ่านไปนั่นก็แมนวัดเพียวัดสถานที่สักการบูชาของแขวงเสียงขวาง

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: คืนลาวบุมิขาหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าขอบใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทบก่อนคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านนั้นจงมีสุขภาพเข้มแข็งพร้อมเพียงเฮียงหน้าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสบายดี

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าฮิปโฮมวิเคราะห์ตำนานคุณบุลมโดยเฉพาะทางสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติในหน้าที่7เพิ่นได้มีการก้าวถึงการสร้างเมืองหลวงพระบางโดยระบุไว้ว่าที่แท้คนทั้งหลายว่าผีฟ้าผีแถนว่าอันที่แท้แม่นพญาอินทร์ซึ่งความคิดนี้นั้นถูกท่านจิตภูมิศักดิ์นักปราชญ์ชื่อดังของประเทศไทยได้หาคนเทียบยากนำไปอ้างอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าสังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยาเพิ่นระบุไว้ในหน้าที่333ว่าในภาษาตะกุนลาวไทยปู่หานนั้นเอิ้นว่าพระอินทร์มีการเอิ้นชื่อว่าพญาแทนท่านผู้ฟังหรือว่าปูแทนเมืองราชธานีของลาวและไต่ในรุ่นคุณบุลมลาซาจึงมีการเอิ้นชื่อว่าเมืองแทนคือเมืองที่มักจะเอิ้นตามภาษาเวียดนามว่าเดียนเบียนฟูอยู่ในเขตเวียดนามติดชายแดนลาวแขวงหัวพันและเป็นที่อยู่ของพวกไต่ดำคำว่าแทนนี้นั้นบ่ได้จำเพาะว่าชื่อเมืองหรือชื่อปูแทนหรือญาแทนหรือว่าพญาแทนพวกฝรั่งรุ่นเก่าพากันเอิ้นเพียนเป็นเตียนหรือว่าแข่งมดทุกแห่งไทยนั้นเอิ้นเรื่องของไทยและก็ลาวจากตำราฝรั่งก็พากันเอิ้นว่าเมืองแทงไปพร้อมๆกันทั้งที่ในภาษาลาวนั้นแม่นไต่ดำที่จริงแล้วนั้นเอิ้นว่าแทนท่านผู้ฟังที่เคารพด้านดร.ยุทธพงษ์มาศวิเศษเพิ่นได้เขียนบทความในวารสารอ่อนลาววันที่30พฤษภาคมปี2018อยู่ในหัวข้อขั้วหลวงเส้นทางสู่เมืองฟ้าพญาแทนซึ่งจะมีการขอย่อเอาเฉพาะตอนที่สำคัญมาเว้าเมืองแทนที่ใหญ่กว่าแทนทั้งหลายเอิ้นว่าแทนหลวงฟ้าคืนเสียงฟ้าห้องบาดยาวอ้าวหึงสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของคนผู้ฮานที่ย่านกัวต่ออิทธิพลเสียงฟ้าห้องฟ้าพาท่านผู้ฟังถือว่าแทนเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ที่ทรงพลังอำนาจสูงสุดจึงได้เป็นหัวหน้าแทนทั้งหลายท่านผู้ฟังต่อมาเมื่อศาสนาจากสมภูทวีปหรือว่าอินเดียได้แพร่เข้ามามีอิทธิพลต่อจักรวาลทัตหรือว่ามโนทัตเกี่ยวกับจักรวาลของคนในอุษาคเนหรือว่าอาศิอาคเนโลกทัศน์แบบผีผู้ฮานที่มีเมืองฟ้าเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพญาแทนหลวงฟ้าคืนผู้มีอำนาจในการควบคุมฟ้าห้องฟ้าผ่าเป็นหัวหน้าปกครองเมืองฟ้าจักรวาลเหล่านี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเชื่อมโยงกับคติใหม่โดยนำเอาแทนหลวงฟ้าคืนเอาไปทับซ้อนกันกับเทวดาทางพุทธศาสนาก็คือพระอินทร์แทนทั้งหลายต่างๆนั้นมีชื่อตามเทวดาทางพุทธศาสนาบ่ว่าจะเป็นแทนแตงก็คือวิสุกรรมเทวบุตรแทนต้นหรือว่าเมืองแทนได้กลายเป็นเมืองสวรรค์ตามคติไตรภูมิล
และด้วยเหตุนี้นั้นหัวหน้าแถนทั้งหลายนั้นก็คือแถนหลวงฟ้าคืนที่เป็นแถนสายฟ้าหรือว่าควบคุมฟ้าห้องซึ่งก็ต่อมาก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพระอินทร์ตามคติพุทธท่านผู้ฟังอยู่ในปึ้มวจนานุกรมภาษาลาวปี2008โดยท่านดร.ทองคำอ่อนมณีสอนในหน้าที่845และก็ปึ้มวจนานุกรมภาษาลาวปี2012โดยทางสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติในหน้าที่949เพิ่นก็ได้ให้ความหมายของคำว่าอินหรือว่าพระอินแบบเดียวกันซึ่งหมายถึงจอมเทวาหรือว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์สันดาววดึงและในสันจตุภูมิผู้เป็นใหญ่ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในวารสารศิลปะของประเทศไทยเพิ่นได้มีการออกบทความเกี่ยวกับไขปัญหาพระอินทร์จากเทพเจ้าหรือแม่ทัพสวรรค์ของชนเผ่าอายันสู่ความเสื่อมถอยในอินเดียในวันที่26มังกรปี2021นั้นซึ่งเขียนโดยท่านไมเคิลไบรท์ชาวอังกฤษผู้ที่ฮักการค้นคว้าประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมไทยซึ่งได้เป็นผู้ที่คิดค้นคำศัพท์ใหม่ก็คืออุษาคเนย์เพื่อเปลี่ยนแทนคำศัพท์อาซีอาคเนย์จนทางนักค้นคว้าไทยส่วนใหญ่นั้นนิยมมาใช้จนหนึ่งทุกมือนี้ท่านผู้ฟังโดยที่อยู่ในบทความดังกล่าวนั้นระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่แม่นรู้จักพระอินทร์หรือว่าอินทราผ่านพระพุทธศาสนาระบุว่าเป็นเทพที่มีความสูงศักดิ์ที่สมัครเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์และเป็นเทพรักษาพระศาสนามีน้อยคนที่จะฮู้ว่าพระอินทร์นั้นแม่นไผก่อนที่จะสมัครเป็นพุทธมามกะหรือว่าผู้นับถือศาสนาพุทธเรื่องราวของพระอินทร์ตามได้ยากหลายย้อนว่าท่านเป็นเทพเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์เดิมนั้นท่านเป็นแม่ทัพสวรรค์หรือว่าแถนฟ้าก็คือแวร์เชฟของเผ่าพระเนจรตามทงหญ้าอยู่ในอาซีกลางท่านขี่เมฆบันดาลฝนเฮ็ดให้หญ้าเขียวขจีสัตว์เลี้ยงอ้วนผีให้นมให้เนยที่มีความอุดมสมบูรณ์ในฐานะเจ้าพายุเพิ่นก็ยังเป็นวัชระหรือว่าวาจราก็คือสายฟ้าฟาดศัตรูของเผ่าเทพองค์นี้นั้นถือว่าเป็นเทพที่สูงสุดของเผ่าต่างๆที่เว้าภาษาในตระกูลอินโดหรือว่าเอรบและยังเอิ้นตัวเองว่าอายันต่อมาเมื่อเผ่าเหล่านั้นได้กระจายเข้าไปสู้ในเอรบและกันในอินเดียแม่ทัพสวรรค์องค์นี้นั้นก็กลายเป็นเทพพระเจ้าสายฟ้าก็คือเซอุสของกรีกโรมันเทพเจ้าสายฟ้าของเยอรมันและก็อินดราของอินเดียท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพเทพเจ้าสายฟ้าเซอุสของกรีกโรมันปกครองอยู่ถึงภูเขาโอลิมปัสเมื่อใจหายให้ผู้ใดก็จะแกล้งสายฟ้าใส่ผู้นั้นและก็มักที่จะลงมาเที่ยวเมืองมนุษย์มานอนนำผู้หญิงและก็เพื่อให้กำเนิดวีรบุรุษโดยเฉพาะแล้วก็แม่นที่ตั้งเมืองนี้เมืองนั้นคือดังเห็นในรูปเงาลูกเครื่องเทพเซอุสที่มีพลังวิเศษส่วนเทพเจ้าสายฟ้าทอของเยอรมันแม่นปกครองท้องฟ้าบ่มีภูเขาเฉพาะเพื่อประทับอยู่ใส่ค้อนตีหรือว่าขวานหินตีปราบศัตรูและก็เป็นประธานในงานเลี้ยงที่มีความม่วนซื่นเฮฮาที่บ่มีมือสิ้นสุดสำหรับวีรบุรุษที่ตายในสนามรบส่วนอินทราของอินเดียนั้นแม่นพระอินทร์ของพวกพราหมณ์ที่อยู่ในสมัยพระเวทประมาณ 2,500 ถึง 4,000 ปีก่อนยุคทองสำริดก็เป็นแม่ทัพสวรรค์ที่เป็นผู้ปกครองภูเขาก็คือเขาพัสสุเมนขี่ช้างเอราวัณเป็นพาหนะและก็ให้เมฆฝนโดยใส่วัชระหรือว่าสายฟ้าเป็นอาวุธต่อตีพวกอสูรท่านผู้ฟัง
อนนี้พวกเขามาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: บ่มาดบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทองเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนต์มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางอย่างที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันถามเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกันเป็นที่นอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกโมเมนต์มันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ักชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: คันว่าได้ขี่สร้างกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามติ่นสร้างขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาทุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม้วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านก็ได้เปิดวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในสมัยพุทธกาลสาวพุทธยังสามารถอ้างถึงพระอินทร์ได้ว่าเป็นเทพที่รักษาศาสนาในขณะเดียวกันนั้นสังคมกำลังเปลี่ยนไปและพระอินทร์กำลังหมดความสำคัญในสายตาของพราหมณ์ฮินดูมีพระเจ้าองค์อื่นเช่นพระอิศวรหรือว่าพระศิวะพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุกำลังขึ้นเป็นใหญ่แทนดังนั้นแล้วหลังพุทธกาลโพดลก็เริ่มมีเทพนิยายที่ลบลู่พระอินทร์เกิดขึ้นและส่วนว่าเป็นหยังพระอินทร์จึงมีสีเขียวนั้นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริตอุยเต็กเคงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประเทศไทยเพื่อได้ก้าวไว้อยู่ในปึ้มภารตะสยามผีพราหมณ์พุทธอยู่ในหน้าที่79ระบุไว้ว่าพระรามในรามยณะกงกับพระอินทร์ในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นเทพแห่งฝนพระรามกับพระอินทร์จึงมีเพื่อนว่าห้างกายหรือว่าเนื้อหนังเป็นสีเขียวหรือว่าอยู่ในบางแห่งว่าสีคำคืออาคล้ายคือกันกับเมฆฝนไม่ไหมเพื่อนว่าย้อนว่าทั้งสององค์นี้นั้นคือตัวแทนแห่งฝนที่เฮ็ดให้พืชผลสีเขียวส่วนว่านางสีดาในคัมภีร์พระเวทนั้นเป็นเทวีแห่งหอยไถหรือเทวีแห่งแผ่นดินให้ความอุดมสมบูรณ์บางบ้อนก็ว่านางสีดานั้นมีลักษณะการกำเนิดที่เป็นลูกของนางธรณีบางบ้อนก็ว่าที่คนเราฮู้จักดีย้อนว่ามีหูปันของเจ้าแม่ธรณีที่ให้ความเคารพบูชาอยู่ตามวัดวาอารามเป็นจำนวนหลายถ้าผู้ฟังสนะแล้วในรามยณะหรือว่ารามเกียรติจึงมีการจำลองว่าเมื่อพระอินทร์ก็คือพระรามเป็นเมฆฝนผู้ปราบทศกัณฐ์เป็นผู้ที่เป็นอสูรแห่งความแห้งแล้งแล้วแต่งงานกับแผ่นดินก็คือนางสีดาจนมีลูกก็คือพืชผลที่มีสีเขียวนั้นรามยณะหรือว่ารามเกียรติจึงเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตั้งแต่ก่อนนับถือพระรามในฐานะวีรบุรุษอวตารเพราะว่าเป็นนิทานขอฝนในสมัยดึกดำบรรพ์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องสร้างจักรวาลฟ้าหรือว่าเมฆให้ได้กันกับดินโดยสู้รบกับความแห้งแล้งท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นอยู่ในปึ้มหัวเดียวกันนี้หน้าที่74ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริตอุยเตะเข่งเพิ่นยังได้กล่าวตื่มไว้ว่าในยุคพระเวทนั้นพระอินทร์ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฝนซึ่งได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงแต่ว่ามาถึงสมัยปูราณะจึงได้มีตำนานเฮ็ดให้พระอินทร์นั้นมีบทบาทของผู้ปกครองที่บ่ทรงธรรมมักจะอิจฉาและก็มักจะมีความต้องการทางเพศหรือว่ามากๆในกามจนเสื่อมความนิยมไปและมีมหาเทพก็คือพระศิวะและก็พระวิษณุที่มีความสำคัญเข้ามาแทนที่ท่านผู้ฟังและมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้ว เวลาหยับจอมอเข้ามาเดี๋ยวบางเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบพ่อแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวสร้างกลจักหัวรถไฟเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้เดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางโดยความว่องไวและปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวทางรถไฟลาวจีนภายใต้หัวข้อสร้างเส้นทางคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมืองบรมนีนางพรพิมลม้อนจันดีสร้างกลซ่อมแปลงบำรุงหัวจากรถไฟลาวจีนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าการเฮ็ดเวียกในตำแหน่งงานนี้ส่วนหลายจะเป็นเพศชายเพราะต้องใช้ความทนทานด้านทางกายแต่เพศหญิงก็บ่เป็นอุปสรรคสำหรับนางที่มักหักด้านเวียกงานกลจักและมันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอจนกลายเป็นสร้างกลซ่อมแปลงบำรุงหัวจากรถไฟแล้วจีดในปัจจุบันนางพรพิมลม้อนจันดีอายุ28ปีบ้านเกิดอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟแล้วจีนในปี2015ได้ไปเฮียนอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครกุ้ยยางของจีนในเวลานั้นได้เห็นข่าวการเริ่มก่อสร้างทางรถไฟแล้วจีนโดยบังเอิญเหตุให้นางรู้สึกตื่นเต้นหลังจากนั้นภายหลังเรียนจบภาษาแล้วก็บ่ได้ลังเลใจที่จะเลือกเรียนสายการจัดการขนส่งทางรถไฟพอคิดว่ามื้อใดมื้อหนึ่งจะกลับคืนมาประเทศชาติในเดือนมิถุนายน2019ได้เรียนจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครกุ้ยยางปี2020ได้สมัครเข้าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดในเดือนธันวาคม2021และได้รับมอบหมายให้มาฝึกงานอยู่ศูนย์ปฏิบัติงานและบำรุงซ่อมแปลงหัวจากรถไฟอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนกุมภาพันธ์2022ได้สอบเสียงผ่านการเปลี่ยนจากพนักงานทดลองมาเป็นพนักงานรถไฟและกลายเป็นสร้างกลจักหัวรถไฟของรถไฟแล้วจีนในปัจจุบัน
2: บ้านเกิดอยู่อุดมไสเดี๋ยวนี้เฮ็ดเวียกอยู่ทั้งรถไฟตำแหน่งเป็นกวดซอมหัวจักรรถไฟตั้งแต่น้องจบมัธยมม.7แล้วน้องก็ไปศึกษาอยู่จีนพอดีสักประมาณปี2015บริษัททั้งรถไฟเขาเจ้าได้เปิดทำการก่อสร้างรถไฟน้องก็เลยเลือกเรียนสาขาหัวจักรรถไฟมาเลยพอจบมาก็มาฝึกงานอยู่โครงการไกเกียทั้งรถไฟอยู่อุดมไสแล้ววันนั้นหั่นก็พอดีว่าบริษัทรถไฟเขาเจ้าเปิดรับพนักงานสุขภาพก็ได้สมัครเข้ามาแล้วก็มาเรียนนำเขาเจ้าและจึงได้ถือแบ่งไปอยู่ในตำแหน่งซ่อมแปลงและกวดซ่อมหัวจักรรถไฟหั่นปัจจุบันเฮ็ดมาก็ได้ประมาณ4ปีแล้วเฮ็ดตำแหน่งนี้มาเดี๋ยวนี้เฮาก็เฮ็ดหลายอันตั้งแต่กวดรถไฟเฮ็ดเกี่ยวกับอุปกรณ์สร้างแล้วก็เฮ็ดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ซ่อมแปลงที่เป็นเครื่องจักรซ่อมแปลงนั่นเฮาก็ได้กวดซ่อมคือกันปัญหาก็คือว่าเฮาเป็นผู้หญิงเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วเวียกซ่อมแปลงนะใครๆก็คิดว่ามันจะเป็นแบบผู้ชายจะเป็นรักแต่ว่าอันนี้เฮาเป็นผู้หญิงตัวน้อยเลยแล้วมาเฮ็ดใครถามเขาก็แบบตกใจว่าเอ้าเป็นหยังผู้หญิงคือว่ามาเฮ็ดตำแหน่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นหลายอย่างมันสบายขึ้นเพราะว่าน้องเฮ็ดเกี่ยวกับไฟฟ้าไฟฟ้าของรถน้องจะบ่ได้เฮ็ดเวียกที่ว่ายกเครื่องนักอีหยังหลายมันจะใช้เป็นเทคนิคความละเอียดไม่หยังหลายกว่าจะผู้หญิงจะเฮ็ดได้ดีกว่าผู้ชายเรื่องนี้หน่อยนึงสายนี่หั่นน่ะมันสำคัญได้เพราะว่าเขาแปลงกดสอบหัวจักรรถไฟมันคืออย่างนี้ก็เพื่อให้รถไฟหั่นสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัยหั่นนะแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าเฮาที่นั่งหั่นนะวางใจได้ว่ารถไฟของเฮาหั่นปลอดภัยสามารถไปส่งได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
1: นางพรพิมลม้อนจันดีกล่าวถึงว่าสำหรับหน้าเวียกของตนมีหน้าที่กวดกาและบำรุงรักษาหัวจักรรถไฟกวดกาทดลองอุปกรณ์จัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ของกลุ่มงานการวัดแทกสิ้นส่วนและความแม่นยำของการประกอบอะไหล่และอื่นการเฮ็ดเวียกในแต่ละมือจะเฮ็ดตอนกลางคืนภายหลังขบวนรถไฟสำเร็จการแล่นประจำวันและกลับเข้ามาเต้าโฮมอยู่สถานีพวกเขาแมนเริ่มกวดกาหัวจักรรถไฟเป็นต้นอุณหภูมิภายในรถไฟอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหับประกันให้การเดินทางแต่ละครั้งมีความปลอดภัยจบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่าย คุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียว
4: จบ
3: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียว
4: จบ
3: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
0: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แมนยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

อนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่านสบายดีท่านผู้ชมเนาะที่ว่าติดตามฮับชมฮับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้สบายดีมิตรรายการทุกทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าจะเป็นทางระบบออนไลน์เนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันกับโคศกบี้ดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงให้กับทุกท่านได้ฮับฟังกับมื้อนี้อยู่น้ำกันเที่ยงวันพฤหัส14พฤษภาคมปี2026มื้อนี้กะแดดฮ้อนเนาะทางด้านนอกสถานีพวกเขายังเข้ามานี่ก็ยังแดดฮ้อนๆอยู่เนาะเข้ามาด้านในก็ใครแน่เย็นแน่มื้อนี้เนาะอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังสำหรับทางระบบออนไลน์เนาะย้ายจากเพจ LNR Infotainment มาเป็นเพจ Lao National Radio สวกข่าวเด้อทุกท่านเด้อฉะนั้นผู้ใดที่ว่าได้ยินเสียงรายการเพลงก่อนเที่ยงบอกต่อๆกันแท้จังมีรายการสิไปทวงเท้าหาอยู่เพจนั้นรายการสำหรับมื้อนี้เนาะก็ยังออกอากาศ2ระบบคือเก่าเด้อบอกว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 MHz หรือว่าจะเป็นระบบ AM เนาะคลื่นกลาง567 kHz พวกเขาออกอากาศเป็นปกติคือเก่ามามีทางแฟนรายการว่าจั่นฮอดพุดนี่บ่มาระบบ FM บางคนก็ทวงเท้าหาเพราะว่าอยู่นครหลวงเวียงสันเนาะส่วนหลายเพิ่นจะรับฟังผ่านทาง FM เนาะก็เลยได้ยินรายการออกอากาศแต่พาร์ทสุกเสาแต่ว่าเฮามาทุกมื้อเด้อท่านผู้ฟังเด้อ 11:00 น. ถึง 12:00 น. จั่นฮอดอาทิตย์เลยเนาะที่ระบบ AM คลื่นกลาง567 kHz ส่วนว่าอานาทาง FM เฮามีการถ่ายทอดต่อเพียงแต่บางมื้อเท่านั้นเนาะทุกท่านนี่ก็แจ้งเนาะแจ้งให้ทุกท่านก็จะแจ้งไปตลอดเลยเนาะแจ้งไปตลอดทั้งเดือนนี้พ่อแหละบางเทื่อว่ามีทางฟังรายการที่หาก็เข้ามาหาฟังเนาะอาจจะยังข้อมูลข่าวสารบ่ทั่วบ่ถึงแดเนาะก็แจ้งต่อกันเด้อทุกท่านเด้อเพราะว่าส่วนหลายบางคนมีเบอร์กันเนาะมีแบบเบอร์โทรบางคนเหมือนกับโทรเยอะหยามถามข่าวกันได้เนาะหักแพงกันมีทางฟังรายการเฮาบางเทื่อก็โทรลิ้นน้ำกันตลอดล้มกันอยู่เรื่อยๆจังซี่นาเนาะกลับมาเว้าสู่กันฟังเนาะมีหยังกับเพิ่นกับแลกเปลี่ยนกันหักแพงกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงถือว่ามีหลายได้เนาะหลายคนอยู่ใต้หลายคนอยู่เหนือเพิ่นก็โทรหากันเล่นน้ำกันโอ้ฮู้จักหักแพงกันไปเนาะทุกท่านก็เข้าใจทุกคนเนาะที่ว่าติดตามมื้อนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมื้อที่หลายคนก็คงจะหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเป็นปกติคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้น่ะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาหลายคนโมงนี้เนาะเป็นโมงที่ว่าใกล้จะผักเที่ยงแล้วบางคนผักเที่ยงในช่วงเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.บางคนก็อาจจะผักในช่วงเวลาประมาณ 12:00 น. ถึง 13:00 น.เนาะซึ่งเวลาตอนเที่ยงนี่แน่นอนเลยเนาะใกล้จะฮอดคับข้าวเที่ยงแล้วคิดฮอดคิดหาอีหยังดีเนาะกินข้าวเที่ยงนี่บางเทื่อนี่นะท้องหิวแต่ว่าคิดระบบหู้สิกินหยังเนาะมิตรรายการเนาะก็ฝากได้มิตรรายการระมัดระวังการกินอาหารในระยะนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังโดยเฉพาะแล้วประเภทที่ว่าดิบเครื่องสุกเครื่องดิบบ่แบบสุกเครื่องนึงบ่สุกเครื่องนึงจังซี่หั่นนะหรือบางคนมากินซีนดิบป่าดิบอีหยังจังซี่ต้องได้ระวังเด้อทุกท่านเด้อเนาะเอากินหลายเกินไปกินติดต่อกันหลายก็บ่ดีได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านเพราะว่าบางอย่างก็อยากเน้นให้กินสุกแบบสุกๆโลดทุกท่านเนาะเพื่อว่าหยังได้รับสารอาหารครบถ้วนปราศจากพยาธิกินแล้วก็บ่ต้องย้านหยังซี่หั่นนะเนาะทุกท่านเนาะก็ฝากกันไว้แล้วกันสำหรับคับข้าวเที่ยงของมิตรรายการเนาะอาจจะอยู่ให้อยู่ส่วนอยู่นาเนาะมิตรรายการเฮาสลายซาวกสิกรบางท่านก็ดูตลาดแม่ค้าเซาขายบางท่านก็แม่นอู้อยู่เฮือนอยู่ซานเป็นแม่เฮือนได้เนาะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วบางท่านก็ได้เนาะผักบํานาญแล้วก็มีเด้เอาทางอยู่เฮือนฟังรายการสบายดีทุกท่านเด้ออ่ะขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เบอร์0305787052เด้อมาสายมาแล้วก็สิเปิดหน้าไมค์กันเลยละกันเนาะทุกท่านเนาะหน้าไมค์สายทําอิดน้ํากันเลยเนาะสบายดีสบายดี
1: เอ้ยของตรงเอ็มเป็นเออ
0: มื้อนี้ว่าบ่อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยย้ายมาพี
1: ่มีปัญหาอีแล้วว่า
0: บ่มีจะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ
1: เอ้ย
0: เปลี่ยนมาพี่เดบังเฮือมิดรายการทางนี้เพิ่นคิดฮอดเดบ่ค่อยได้ไลฟ์สดทางนี้เลยเด
1: อ๋อมี
0: แต่ว่าขอบใจน้องฟังทุกมื้อน้องฟังเว็บไซต์บ่
1: ฟังทาง Facebook นี่แหละ
0: Facebook โอ้ขอบใจ
1: บังเจอ Wi-Fi ค่อยมีปัญหาไปงานเม็ดก็ได้จะบ่ได้ฟังจับฟังบ่ได้เดี๋ยว
0: แหละต้องได้มีวิทยุแล้วแหละซะน่ะ
1: เออเกิดสายยังมีสมอยนึงยังบ่ได้นี่แหละ
0: โอ้ยแม่นบ่อุ๊ยฟังเว้ามาที่แต่โดนพุ่นแม่นบ่นี
1: ่โอ้ยค่อยฟังแต่ดันอีเซอร์ฟังกับไก่ทอดข้าวอยู่ในสถานีของเมืองฮั่น
0: อันบ่เป็นหยังได้ฟังทางอันน่ะอันอินเทอร์เน็ตก็ดีคือกันเนาะเสียงแจ้งชัดเจนทุกมื้อเจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
1: ขอฟังเพลงนะมักบ่าวรุ่นพอเลอร์ของ R&B โอ้ยมื้อ2เดือนที่ผ่านมาค่อยกลับไปเห็นตัวจริงล่าสุดนี่แหละล่าสุดฮู้น่ะค่อย
0: แต่แนวไหนตัวจริงงามแม่นบ
1: ่แต่งามอยู่นี่แหละ
0: โอ้ยทั้งงามทั้งห้องเพลงม่วนเนาะ
1: แม่ก็เห็นเอ้ยเลดี้แล้วก็เอ้ยดาวน้อยแล้วก็หลายคนอยู
0: ่โอ้ติดตามหลายศิลปินเนาะ
1: แม่ๆเอ้ยดาวน้อยเสือเล่ากันงามนี่แหละแล้วก็ไปตบเล่าอยู่แล้วก็ไปโทรทางรายการนี้รายการอื่นก็ละคืนอื่นนั้น
0: เจ้าโอ้ยก็เลยเลือกเป็นเพลงหมักบ่าวรุ่นพอของแลนดี้เนาะ
1: แม่ๆ
0: เจ้า
1: ค่อยจะเล่าอยู่เดี๋ยวค่อยกลับไปโทรขอให้แม่แล้วจากเพลงคอนเสิร์ตอยู่วิดีโอนี้
0: อันเพลงนี้นี่บ่ฝากไปสาวแลนดี้นําบ่นี
1: ่ก็ฝากให้เล่านํานี่แหละ
0: ให้ไผอีก
1: แต่พี่เจก็ฝากให้หมดทุกคนเด้อกับพี่เจก็ฝากให้สุนัขโรงพยาบาลแล้วก็สุภิอัตตือแล้วก็สุมีคนงามแล้วก็จะตะกี้แล้วก็ดาวร้องเด้อก็บ่อุ๊ยโดนกันบ่เลยดีเรียกบ่ไปให้ดูเด็กชายแล้วก็ฝากให้มีกูปานโชในเกรงตัวเองมีชีวิตโดนเลยพรแต่การที่เอ๊ะกับใครเอ้ยก็จะคือเป็นคนนะแต่ไม่คนงานเลยเอ้ยมึงเอ้ยไปจัดขึ้นก่อนรายการ
0: เจ้า
1: เอ้ยมึงเอ้ยมึงแค่จะได้ฟังจะบ้ามึงเอ้ยกับไฟดับอะไรมึงเอ้ย
0: โอ้คนแจ้งมอดไฟบ
1: ่แมนแมนจังมือจุดเสาเลย
0: โอ้ยเนาะมอดมงนี้มันบ
1: ่เพื่อนคนแรกเป็นมอดไปประมาณ8โมงจนพอเช้าโมงแรกคนแรก
0: โอ้บางเธอเพิ่นสิมีพักเที่ยงอยู่เด้บางเธอตอนเที่ยงมันปล่อยมาให้เด
1: ้บางเธอเพิ่นก็ปล่อยน้องเธอดับเม็ดมื
0: ออันบ่ปล่อยก็บ่ได้ฟังเนาะเอาไว้ฟังวันอาทิตย์เนาะ
1: ทีนานี้ค่อยจะใส่เกมเพลงประเภท2แล้วทีนา
0: โอ้เจ้าอ๋อขอให้เสียงให้ได้เด้อเสียงให้ผ่านเด้อให้ทําเสียงเพชรเด้อเจ้าเอาแล้วอย่างนี้ก็เน้นเบิ่งบทเรียนอ่านหลายๆเด้อเบิ่งบทเรียนหลาย
1: ๆ
0: เจ้าเอาโชคดีโชคดีเจ้าโชคดีเนาะลําแสงเพชรเนาะโอ้อันน่ะอาทิตย์หน้านี่เสียงภาคเรียน2แล้วเนาะน้องๆเนาะขอให้ทุกคนตั้งใจก่อนนอนระยะนี้เนาะขอให้เสียงได้เสียงผ่านโมดทุกคนภาคเฮียน2นี่สําคัญได้คะแนนตัดสินก็อยู่ที่ภาคเฮียน2นี่ได้สิได้ไปต่อหรือสิได้อยู่ห้องเก่าภาคเฮียน2นี่ตัดสินเลยเนาะทุกท่านภาคเฮียน2นี่บ่ได้มีเสียงคืนได้ทุกคนผ่านก็คือผ่านบ่ผ่านก็คือบ่ผ่านเนาะขอให้ทุกคนเสียงให้ได้เด้อน้องๆเด้ออาศัยต่อไปเนาะสบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าเจ้ากินแล้วเอ้ยแพงได้ฟังแล้วเนาะฟัง FM บ่เอ้ยแพงห้อย3แม่นบ
2: ่ห้อย3ติ๊ดๆน
0: ่ะอันกันจั่นค้านพูดนี่เอ้ยแพงได้ฟังบ
2: ่เอาฟังแต่เพิ่นอันใดฮู้อันน้องว่าแ
0: หละอ๋ออุ้ยนั่นนะเอ้ยแพงหมุนขึ้น AM ฟังทุกมื้อเลยแม่น AM เนาะมันจะมีอันขึ้นกลางขึ้นสั่นเด้อเอ้ยแพงหมุนมาอันเลข567น่ะเอ้ยแพงมัน

0: ทุกข์ใจดีๆน้องตาลานาใหม่เด้อ
1: เจ้าเจ้าร
0: ักษาสุขภาพเด้อ
1: เจ้า
0: เออฟังแด
1: เจ้าขอบใจก็แพงเด้อขอบใจสบายดีโชคดีเนาะมีรายการเนาะอันเนาะบางเทื่อเนาะทำอีทำอีทานามีรายการสิสับสนเวลาของการออกอากาศบ่ได้มีแต่อันบางคนนะมีรายการหลายคนเลยโทรมาหางงกับวงเวลาออกอากาศอันตอนเฮาปรับเปลี่ยนใหม่ๆนี่นะซั่นแต่ว่าบางเทื่อต่อไปก็สิลึ่งเนาะแต่คือโคซุกบีเว้าแหละเนาะทุกท่านเนาะคันว่าระบบ AM มีทุกมื้อแต่วิทยุบางคนบ่คือกันได้บางวิทยุสังเกตมั้ยมันจะมีปุ่ม FM แดปุ่ม AM แดคันว่าเฮาบ่สร้างตั้งบ่สร้างหยังนี่นะอาจจะบ่ฮู้แท้ได้ทุกท่านสบายดี
2: เด้อจ้าสบายดีครับพี่
1: เจ้าสบายดี
2: เด้อขอเพลงหน่อยเด้อ
1: เจ้าเพลงหยัง
2: ขอเพลงห้องอันนี้ก่อนขอเพลงใส่ว่าสังขารเลยเด้อ
1: เพลง
2: ใส่ว่าสังขาร
1: ใส่ว่าสังขาร
2: เด้อ
1: เจ้าสังแท้บ่ล่ะฮะ
2: โ
1: อ้ยเนาะ
2: ตาตัวนี้จะไปจังให้ยังเนาะ
1: เนาะบ่เล่เนาะ
2: โ
1: อ้ยขอบใจหลายๆที่ยังบ่ฮักที่ยังบ่ฮักว่าซั่นที่ยังบ่สั่ง
2: เ
1: จ้า
2: สาวน้ำเพชรเด้อเจ้าเกิดเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วก็สาวไอ้เด้อสาวนางเด้อแล้วก็สาวอันทิ้งส่วนสาวตะกี้เด้อเนี่ยเด้อ
1: เจ้า
2: เสียงสายโอ้สาวพิเศษคนงามหน้าไหมเลยบอสัง
1: เนาะขอเพลงบอได้กับบอสังตีโชคดีโชคดีขอบใจเนาะโอ้ยหยอกเพลินมันมวนเนาะเบาเล่บ้านหอมมีเบาเล่บ้านหอมแน่มีเบาเล่คกแฮแน่แล้วก็มีรู้สึกว่ามีอีกเบาเล่นึงได้มีเบาเล่บ้านหอมเบาเล่คกแฮบ่แม่นเบาเล่ทั้งหนองซะนี่ก็มีเบาเล่บ่หรือว่าทางบ้านนาเราเบาเล่นาเราอย่างนี้แหละรู้สึกมี3เบาเล่เนาะแฟนรายการเฮาแต่ตอนนี้นี่เหลือแต่2เบาเล่ตอนนี้นะอ่ะครับสายต่อไปอีกสายนี่เป็นสายสุดท้ายหน้าใหม่เนาะสบายดี
3: สบายดีพี่เอ้ยบ้านกระเจ้าไอ้โค
1: ตรโอ้ยเดมาบ่เป็นหยังมาสุดท้ายบ่เป็นหยังมาซ่าอีกคนบ่มา
3: โอ้คนอาณาแดนฮอนเด้อเฮ้ยเด้อ
1: แดนฮอนเน
3: า
1: ะ
3: โอ้ฮอนหลาน
1: เจ้า
3: ช่องใต้ซ้ำใต้แล้วโทรแล้วก็บ้านกระเจ้าไอ้โคตร
1: เออเนาะ
3: วันนี้ขอฟังเพลงนั้นเด้อวันนี้เด้อมือนั้นมือวันจันทร์มาวันนั้นแต่ว่าลงซื้อเพลงน้ำมือนำมา
1: ลงซะหมด
3: เอาเพลงน้ำเพลงน้ำฮักสาวขายหอยมา
1: ฮักสาวขายหอยมันเขาเปิดไปแล้วอ่ะ
3: ยังนะบุคคลนี้บุคคลนี้บุคคลที่เปิดบ่มือนั้นนั่งสาวขายหอยน้องเปิดมา
1: เออบัดนี้มันฮักสาวขายหอยเนาะ
3: เออฮักสาวขายหอยผู้ชายมา
1: เออเอาเออเอาโอเคเห็นละโชคใส่โชคกับหน่วยอาจจะหน่วยเปิดให้
3: มาให้พี่เด้อสมบลาบ่มาขมอมให้นะแล้วก็ตอบเลยเด้อ
1: เจ้า
3: เพียงก็เจ้าเด้อ
1: เจ้า
3: ขอบใจมีโชคแข็งๆเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจบุญตั้งอ้าวโชคดีเนาะได้สายหน้าไม้มา4สายนอกจากนี้หลังไม้เฮาก็ยังบ่ทันได้ตอบบ่ทันได้อ่านให้เนาะก็สิไปตามคำขอกันเลยท่านผู้ฟังเนาะ2เพลงตามคำขอเพราะว่าสเบซอกไว้แต่ตดแล้วจัดไปเด้ออ่าสเบเพิ่นเลี้ยงไว้เอา2เพลงเนาะทุกท่านเนาะไปฟังกันก่อน2เพลงนี้จะเป็นเพลงใดขึ้นมาก่อนกะสุดแล้วแต่เนาะมาไปฟังน้ำกัน

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังพ
0: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นั้นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

กลับมาอยู่น้ำกันนันบูฟังอยู่น้ำกันระยะที่2ของทางรายการเนาะสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงพวกเราก็เปิดให้มิดรายการได้รับฟังไปแล้วเนาะสำหรับ2เพลงที่มิดรายการขอมาหน้าไม้แล้วก็ยังทาง Facebook ด้วยคำเล็กก็ขอเสียงแค้นแทนใจมาเสียงห้องสาวมุกดาวันเห็นสเปรย์แล้วซอกไว้แล้วเนาะกายนอกจากทางหน้าไม้แล้ว Facebook แล้วเนาะโทรศัพท์หลังไม้ขอความหลังไม้ก็ยังมีอยู่มีรายการก็สิคอยตอบไปเด้อสำหรับแฮงใจนะบ่ว่าจะเป็นหน้าไม้หลังไม้พวกเฮาก็สิคอยจัดให้เนาะคอยตอบเพลงไปแต่มื้อนี้จะพยายามให้ได้อนาหลายๆเพลงสิพยายามเด้อมีรายการเด้อสิให้ฟังกันเนาะหน้าไม้แน่หลังไม้แน่ก็สิค่อยๆสลับกันไปท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งหลังไม้พวกเฮาจังไห้ก็สิน้อยใจสิเครียดให้หักผัวเขาอ่ะยังบ่ได้เปิดเนาะบ่แม่นหักผัวคือเก่าภูมิใจที่เกิดเป็นลาวก็ยังบ่ทันได้เปิดสำหรับระยะนี้เราก็สิบ่ขอเว้าอย่างหลายท่านผู้ฟังตอนต้นเว้าอาวยาวแล้วเนาะปะนี้สิขอเป็นอนาเพลงเนาะจากทั้งหลังไม้1เพลงและก็หน้าไม้1เพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นอันนั้นหน้าไม้นี่แล้วแต่สาวเบสเราจะเลือกมา1เพลงเด้อท่านผู้ฟังเด้อเนาะจังไหนเราขึ้นมาให้อันขอเป็นเพิ่นว่าเอาเป็นนานามุกดาวันบ่มุกดาวันสันติพรเนาะไอ้คำเล็กขอมาฝากให้ไอ้คำเล็กแล้วก็อีก1เพลงสิฝากให้มิตรรายการเนาะทางหลังไม้พวกเฮาก็คือภูมิใจที่เกิดเป็นลาวเอา2เพลงนี้ฟังน้ำกันเพิ่มเติมเนาะแล้วพวกเฮากลับมาอยู่น้ำกันระยะต่อไป

จบไปอีกหนึ่งเพลงเนาะทุกท่านเนาะสำหรับวันกินี่กับฟังให้ทุกคนได้ค่ะฟังน้ำกันภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนลาวสำหรับตอนนี้เนาะเวลาคือวันยับจอมอขอมาคุ้มจริงเพลงที่ว่ากักอย่างไว้มือนี่นะตั้งใจอยากจะเปิดให้ครบทุกเพลงเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะยังมีใส่ว่าสังข่าวบอลเล่ขอมากับบทันได้เปิดเนาะหักสาวขายห้อยสุกใส่สุกอํานวยเด้อไอ้ปุ่นตั้งว่ากะยังบ่ทันได้เปิดละกะยังเพลงหักผัวคือเก่ากะยังบ่ทันได้เปิดเอาจังใดดีท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้เอาแนวใดดีเนาะเลือกหยังใจกะเจ็บเนาะทุกท่านเนาะบ่อยากเลือกหยังอยากเปิดหมดทุกเพลงที่มีรายการขอมาเนาะสำหรับเพลงที่ข้างไหว้บ่อยากข้างอีหลีเนาะทุกท่านเนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเขาทุกมื้อเนาะที่ว่าดำเนินรายการมิตรรายการโทรเข้ามาหาหลายเลยเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามมงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วก็อยู่น้ำกันจนฮอดเวลา12โมงแล้วก็ต่อข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีต่อเนาะทุกท่านเนาะขอบใจทุกคนหลายๆเด้อมื้อนี้นะโคศกบีกับสาวเบก็สิเปิดเพลงไปตามคำขอจนกว่าจะหมดเวลาเนาะได้ฮอดใส่ก็ฮอดหั่นเด้อมีรายการเด้อบ่ว่ากันเนาะบ่เครียดกันเนาะมีรายการเนาะบ่ว่าจะเป็นอานาใส่ว่าสังเขาแน่หักสาวขายหอยแน่หักผัวคือเก่าแน่เนาะเอาสำหรับเพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้จบบ่จบขึ้นกับเวลาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเนาะยิ่งตามเวลาตัวจริงย่านจะบ่จบเนาะฉะนั้นเวลาเฮาฮอดใส่ก็ฮอดหั่นขอบใจทุกท่านมื้ออื่นติดตามกันใหม่สำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงเอาฟังเพลงปิดท้ายรายการนำกันสำหรับมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้สภาแห่งชาติเสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและประกาศกงจักการจัดตั้งจํานวน1ลาวและเวียดนามเพิ่มทวีการหัวเมืองในของเขตเวียงการแถลงข่าวโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ดําเนินการสอบเสียงภาคเขียนซองศกเขียน2025-2026ระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้เวียดนามและออสเตรียสุกยู่การหัวมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และความปลอดภัยทั้งไซเบอร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้ต่อไปแม้รายละเอียดของข่าว
1: คณะบริหารงานภาคสภาแห่งชาติจัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมเสริมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประกาศกงจักการจัดตั้งประกาศพนักงานหับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสภาแห่งชาติมีคณะบริหารงานพรรคคณะพรรคฮักทานคณะหน่วยพรรคฮักทานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเลขที่02ทับคลสพลงวันที่30มกราคม2566เผยแพร่โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคเผยแพร่บทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เผยแพร่กฎระเบียบพรรคสมัยที่12จากนั้นกองประชุมได้หับฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการน้ำขั้นสูงและขั้นกรมหับอุดหนุนบำนาญมติหับหองกงจักของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมีเสากรม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมพร้อมทางจัดพิธีมอบหับมติตกลงให้พนักงานหับอุดหนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมในโอกาสนี้สหายไซสมพรพรมวิหารได้แสดงความย่องยอสมเชยและตีราคาสูงต่อผู้ที่ได้หับนโยบายออกผักการหับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแต่มีผลงานพ้นเด่นหลายด้านและอุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละและความหับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อันมิเกียรติของตนตลอดระยะผ่านมาสำหรับหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมที่มีการซับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นจะเป็นโอกาสได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างหอบด้านให้มีความสำนานในหลายเวียกงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้หับมอบหมายเพื่อเหตุให้การจัดตั้งมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าปัจจุบันปัญหาที่ฮิบด่วนแม่นแต่ละกรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเหตุเวียกก็คือปรับปรุงการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคงตัวแทดเหมาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายโดยการปรับปรุงบุคลากรให้ไปตามวิสาการที่เฮียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและอื่นพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายทิศทางแผนการ5ปี2565-2530ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียก5แผนงานและ25โครงการสู่ศูนย์สร้างและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมด91ฉบับในนั้นกฎหมายสร้างใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมข้างปฐมฤกษ์ได้หับห้องเอา
0: เมื่อวานนี้สายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคได้ต้อนรับสหายนางเลิมจิเฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ ในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เพิงยวงได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อสหายนางเลิมจิเฟืองแทงที่ได้นำพักคณะเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นเป็นการหัดแน่นการพันธุ์หัวมือในของเขตเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ได้รับการพัฒนาและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปสหายคำพันธ์เพิงยวงยังได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แล้วของสหายนางเลิมจิเฟืองแทงพร้อมด้วยคณะโดยเฉพาะการพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะโฆษณาวมศูนย์กลางพรรคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามและเข้าร่วมเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ลาวร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าสหายนางเลิมทิเฟืองแทงได้แสดงความขอบใจต่อสหายคำพันธ์เพิงยวงที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทางรายงานแผนการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ให้สหายคำพันธ์เพิงยวงรับทราบได้แสดงความยินดีชมเชยต่อสหายคำพันธ์เพิงยวงที่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคและรัฐบาลเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถในการนำพาซี่นำของสหายจะเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาวมของเราโดยเฉพาะของคิดข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าประกอบส่วนยกสูงบทบาทของเราในเวทีสากล
1: กองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามจัดขึ้นในตอนบ่ายวันนี้ที่โรงแรมลาวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายลาวนำโดยทานวันศรีกว่ามั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคฝ่ายเวียดนามนำโดยทานนางเลิมทิเฟิงแทงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามมีคณะผู้แทน2ฝ่ายเข้าร่วมการพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะปี2565-2530ครั้งนี้ท่านนางเลิมที่เฟืองแทงได้มีความเห็นแลกเปลี่ยนหลายปัญหาโดยเฉพาะการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างเวียดนามและลาวด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะผ่านมา
2: Tôi rất là vinh dự trong cái chương trình công tác được làm việc.
1: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติหลายที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อตีราคาคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัวพันหัวมือด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติร่วมกันมาพร้อมทางปรึกษาหารือเป็นเอกภาพร่วมกันในการสืบต่อร่วมมือด้านเวียกงานดังกล่าวในต่อหน้าเวียกงานสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประกอบส่วนสุกยูการพัวพันหัวมือระหว่างสองชาติลาวและเวียดนามท่านวันศรีกว่ามั่วได้แจ้งให้ฮู้ว่าภายหลังคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวได้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามที่ซี่นำของศูนย์กลางพรรคและแทดเหมาะกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปัจจุบันโดยการมอบโอนเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจำนวน5ภาคส่วนมากขึ้นกับการนำภาษีนำโดยกงของคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคประกอบมีคือกรมสื่อมวลชนสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ประชาชนในปีนี้จะได้ดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อีกด้วยเคียงคู่กันนั้นเวียกงานแถลงข่าวอยู่คันท้องถิ่นได้หับการปรับปรุงให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับคันศูนย์กลางอย่างเป็นระบบถึงวาระยะผ่านมาลาวจะมีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแต่สายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านในเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระหว่างลาวเวียดนามยังคงได้หับการหัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่ล้งเลิกเพื่อยัดเอาผลสำเร็จใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่า
3: สายพันธุ์มิตรภาพและการความมือขอบด้าน ในเวียงงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระหว่างลาวและเวียดนามก็ยังคงได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้เข้าสู่หมู่เล็กเพื่อญาติเอาผลสําเร็จใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าอย่างบ่ยุติอย่างพื้นฐานนั้นก็เป็นการจัดตั้งปฏิวัติเนื้อในจิตใจบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าโดยการร่วมมือด้านเวียงงานแถลงข่าวระยะปี2021หาปี2025ระหว่างลาวและเวียดนามที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันจัดตั้งพันขยายจนญาติได้ผลสําเร็จผลดีหลายด้านเป็นต้นสองฝ่ายได้มีการผัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมยามและเปลี่ยนบทเรียนเป็นกระบวนฟื้นฟูโดยเฉพาะแม่นการพบปะระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประชาชนลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามเพื่อตีราคาและพันขยายมากขึ้นกันร่วมมือสื่อมวลชนลาวได้นำไส้แหล่งข้อมูลจากสื่อมวลชนเวียดนามเป็นบนเองรับในการรายงานข่าวสากลทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อในข่าวให้มีลักษณะน้ำพาและสามารถตอบโต้หางเสียงที่บดีได้อย่างทันการ
1: ตอนท้ายยังได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือคงเขตเวียกงานแถลงข่าวระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามฝ่ายลาวร่วมลงนามโดยทานวันศรีกว่ามั่วกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวและฝ่ายเวียดนามลงนามโดยทานนางเลิมทีเฟืองแทงกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามโดยมีทานคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมห้องกลมทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
0: 5ปีผ่านมาในเราสังสัตแขวงหลวงพะบางเอาใจใส่ปฏิบัติพระบทบาทสิทธิ์นาทีของตนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรพเฒ่าส่วนสั้นศาสนามาฮอดปัจจุบันสามารถสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองความหลายกว่า70ส่วนห้อยสร้างเมืองสามัคคีปองดองได้แล้ว8เมืองและประกาศแล้ว3เมืองในโอกาสการร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาททั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวลาวสังสาทแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่าพันมาแนวลาวสังสาทแขวงหลวงพะบางได้เอาใจใส่นำเอาดำรัสเลขที่315ของรัฐบาลเกี่ยวกับศาสนาไปจัดตั้งเสริมซึมให้องค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้ององค์การพุทธศาสนาต่างๆมีความรับผู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐต่อเวียกงานศาสนาและสามารถจะตั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือธรรมนูญของแต่ละศาสนาเป็นอย่างดี
4: ปัญหาที่3แม่นผู้เฮาได้เอาใจใส่ในการลงศึกษาอบรมให้แก่ประชาชนบรรพเฒ่าให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวครบส่วนเข้าในการปฏิบัติแนวทางของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลของแขวงของเมืองของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการดังกล่าวเฮ็ดให้ความทุกข์ยากครอบครัวทุกข์ยากอยู่แขวงหลวงบางนี่ได้รับการแก้ไขนับมือนับลดน้อยถอยลง
0: ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ให้ฮู้ตื่นว่าในตราแนวรับสังสาทแขวงหลวงพะบางจะพยายามให้สามารถกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณโดยจะเสนอแขวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แนวรับสังสาทมี2ทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในสาเหตุให้แนวรับสังสาทมีงบประมาณเคลื่อนไหวเวียกงานนอกนี้ยังมีแผนปลุกระดมประชาชนบรรพเฒ่าสั้นคนต่างๆเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติมติกลุ่มการเมืองเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในสาเหตุให้ประชาชนสามารถกุ้มตนเองเพิ่งตนเองหลายขึ้นกว่าเก่า
1: ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐมีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรก็คือกรรมกรในรัฐวิสาหกิจโดยร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านกงใจสุมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติกฎระเบียบก็คือพันธสัญญาเกี่ยวกับแรงงานหรือผูกออกแรงงานที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวางออกรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้มีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรกรรมกรในรัฐวิสาหกิจเพื่อกำหนดให้จะแจ้งเกี่ยวกับสวัสดิการเงินเดือนและอื่น
5: แล้วโฮงพิมพ์ของเฮานี่ได้มีสัญญาร่วมมือกับเฮาก็เซ็นวางเดือนก่อนนี้เนาะล่าสุดสัญญาล่าสุดก็ถือว่าโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของแรงงานนั้นพอเฮาต้องมีสัญญาร่วมมือ ซึ่งในนั้นสัญญาณรวมมันก็ได้กำหนดชัดแจ้งเนาะการสวัสดิการการเงินเดือนต่างๆก็แม่นตามความสามารถตามผลิตภัณฑ์ตามมีส่วนเฉพาะที่ได้เซ็นกันกับระหว่างผู้ออกให้งานก็คือกรรมกรภายในผู้พิมพ์เนาะแล้วก็ผู้ใช้งานก็คือคณะพักคณะมือการของพวกเราอันนี้เนาะนอกจากเงินเดือนแล้วเนาะพวกเราเงินเดือนก็ที่ว่าอิงใส่กำลังแรงงานให้เนาะนอกจากเงินเดือนแล้วพวกเราก็นึ่งมาเนี่ยเรื่องเงินเข้าเที่ยง2เงินน้ำมันอัน3แล้วก็เป็นเงินในวันสำคัญต่างๆพวกเราก็ได้มีการนโยบาย
1: ท่านคงใจสมผลพักดีให้ฮู้ตื่นว่าเคียงโคกับการมีสัญญาล้มมูเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานก็คือกรรมกรแล้วรัฐวิสาหกิจโฮพิมพ์แห่งรัฐยังได้มีแผนจะนำพาพนักงานและกรรมกรไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยวอยู่สถานที่สำคัญต่างๆทางภายในและต่างประเทศปีละเทื่อโดยสับเปลี่ยนกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละคน
0: การยอดยาและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยกลายเป็นเรื่องงานสำคัญหนึ่งที่แผนกสาธารณสุขแขวงสมณเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อเห็นให้เด็กที่มีอายุรุ่ม5ปีลงมามีภูมิคุ้มกันหลายขึ้นดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสมณเขตให้ฮู้ว่าปัจจุบันการยอดยากันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยอยู่แขวงสมณเขตแม้นสามารถจะตั้งปฏิบัติสำเร็จทั้ง2รอบแล้วโดยดำเนินใน2รูปแบบคือการยอดยาและสักวัคซีนตามหลักวิชาการแพทย์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลแม่นองค์การอนามัยโลกได้ประเมินเรียบร้อยแล้วว่าวัคซีนป้องกันโปลิโอที่นำมาสักให้เด็กในกลุ่มเป้าหมายล้วนแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เด็ก
6: ความจริงในการจัดตั้งปฏิบัติงานยอดยาโปลิโอของพวกเขานี้ก็ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีในมือวันที่27เดือน4เนาะในสำหรับรอบที่2ก่อนที่ว่าพวกเฮาจะได้มีการจัดตั้งปฏิวัติกระบวนการดังกล่าวนี้พวกเฮาก็ได้มีการก้าเกียมเป็นอย่างดีเนาะโดยเฉพาะเฮามีบทเรียนในรอบที่1แล้วก่อนรอบที่1ฮะในตัวพวกเฮาก็มีบทเรียนในเรื่องของการโต้ตอบในเวลาที่พวกเฮาพบกรณีที่เป็นการระบาดยังยืนการระบาดเนาะจังซั่นสืบเนื่องมาจากตอนนั้นฮะพวกเฮาก็มีความสะดวกหลายด้านโดยส่วนการเอาใจใส่ในการสีนำนำผ้าของอนาจากคันนำขันกระส่วงกลมที่เกี่ยวของและกับวิศการจากเซียวซันองค์การคู่ร่วมงานโดยส่วนองค์การในโลก
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับเด็กน้อยลุ่ม5ปีภายหลังได้ผ่านการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอแล้วจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เกือบ100%ส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้เด็กบางคนเป็นพยาธิโปลิโอย้อนประชาชนบางคนยังถือเบาบ่นำเอาลูกหลานมายอดยาและสักวัคซีนเฮ็ดให้ภูมิต้านทานต่ำมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเสื้อพยาธินี้ได้หลาย
1: โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์จัดการสอบเสียงภาคเรียน2ประจำศุกร์เรียน2025-2026อย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้อาจารย์ทองพันธ์อุไลทรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าการสอบเสียงในครั้งนี้แม้นเริ่มแต่วันที่13-15 พฤษภาคม 2566ในนั้นนักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.5 และม.6แม่นสอบเสียงเลื่อนชั้นปกติส่วนชั้นม.4 และม.7แม่นการสอบเสียงทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านก่อนการสอบเสียงจบชั้นที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ในโอกาสนี้อาจารย์ได้เรียกร้องถึงผู้ปกครองให้สวยติดตามสุขยูการคนกลัวบทเรียนของลูกหลานรวมทั้งกวดกาความพร้อมด้านการแต่งกายและอุปกรณ์การเรียนให้ครบถ้วนเพื่อให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงาม
7: คือว่าเรื่องระเบียบนี่เขาก็ถือเป็นสำคัญนั่นแหละสักเรียกห้องให้ผู้ปกครองระยะสิงสามมื้อนี้เนาะ13-14-15นี้ให้ผู้ปกครองติดตามลูกหลานเนาะในการมาสอบเสียงและอันใดที่ว่าลูกหลานผิดระเบียบการนุ่งถือเบาหรือว่าทรงผมต่างๆแล้วเพิ่มบิ๊กซอแล้วก็เบิ่งสวยทางโรงเรียนให้มันครบก่อนจะออกเงินเนาะก่อนจะมาสอบเสียงนั้นสำคัญเรื่องโทรศัพท์พวกเขาก็ห้ามถ้าว่าระยะสิ่งนี้ถ้าลูกหลานเอามากายบ่มาเล่นพวกเขาก็สิได้เอามาศึกษาผมแล้วเนาะตักเตือนผู้เกี่ยวสันก็เฮียห้อยทั้งผู้ปกครองเบิ่งสวยเนาะเรื่องโทรศัพท์ต่างเนี่ยแหละย้ำเสียงก็บ่อยากให้ถึกยึดถึกจับได้กับชีถึกตัดคะแนนไปอย่างนั้นเนาะ
1: อาจารย์ทองพันธ์อุไลทรให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับศกเหียนนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ มีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด 3,296 คนการสอบเสียงเลื่อนสั้นแม่นนำใส่รูปแบบผสมผสานคืออัตนัย60ส่วนห้อยและปรนัย40ส่วนห้อยส่วนสั้นม.4และม.7นำใส่รูปแบบปรนัยห้อยส่วนห้อยโดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนสอบเสียงเลื่อนสั้นและจบสั้นให้ได้ห้อยส่วนห้อยเฉพาะสั้นม.4และม.7ให้ได้คะแนนระดับ7ขึ้นไปกว่าเอา80หา90ส่วนห้อยและจะสุกโยให้นักเรียนญาติได้ใบประกาศนียบัตรแดงหลายที่สุด
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงแขวงเสกองได้สรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานวันซักยากกันพยาธิแห่งชาติซักวัคซีนกันพยาธิโปลิโอรอบที่1และวางแผนรอบที่2มีทานสุวรรณสอยทวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานกรสวรรค์พันธวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ท่านนางสุนารีนินทานนท์ห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงได้รายงานผลการจัดตั้งเขื่อนไว้เวียกงานวันซักยากันพยาธิแห่งชาติซักยากันพยาธิโปลิโอรอบที่1โดยได้ปลุกระดมองค์การจัดตั้งบ้านและพ่อแม่ประชาชนนําเอาลูกหลานของตนในเกณฑ์อายุ055ปีไปรับ

0: กรรมการปกครองเมืองท่าแตงผู้สินำเวียกงานเศรษฐกิจและการบริการซึ่งท่านได้เน้นบางปัญหาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในการซักยาการพยาธิโปลิโอหอบต่อไปบรรลุตามแผนการที่วางไว้รัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงสิกองรายงาน
1: เมื่อบ่อนมานี้อยู่สมุทรใหญ่เมืองพลไซแขวงหลวงพะบางได้จัดพิธีประกาศบ้านสกวนเป็นบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งทั้งประกาศบ้านสกวนและบ้านผักบงเป็นบ้านแบบอย่างด้านการปฏิบัติกฎหมายโดยการเป็นประธานของท่านคำเกี้ยงจงหัวท่อกรรมการผักแวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองมีต่างหน้าแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ท่านบนเหืองในบ้านสะกวนได้ต่างหน้าขึ้นผ่านบทสรุปการสร้างครอบครัวบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายผ่านมาการปกครองบ้านได้เอาใจใส่หน้าการซีนำนำพาเวียการป้องกันปรับปรุงกองร่อนห้ามมีความเข้มแข็งหนักแน่นเหตุถ้าบ้านมีความสงบปลอดภัยภายในบ้านสะกวนมีกองร่อนบ้านทั้งหมด24คนจะตั้งเป็นหนึ่งหมวดและแบ่งเป็นสามหมู่ได้เอาใจใส่และเป็นแบบอย่างในการจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาคและแบบกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวดองค์การปกครองบ้านได้ซีนำหน่วยไกเกียข้อขัดแย้งเป็นเจ้าการในการศึกษาห่มให้ประชาชนประกอบส่วนสกัดกันข้อขัดแย้งภายในบ้านทางมีการแก้ไขข้อขัดแย้งให้เป็นหูประทับพร้อมกันนั้นได้นำเอามาท่านเงินค่าข้อการสร้างครอบครัวบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายมาเพื่อเพให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเหตุการก่อสร้างบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายประสบผลสำเร็จตามคาดมาทีวางไว้เทือละเก้าจากนั้นได้มีการมอบบ้านยั่งยืนครอบครัวบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายอย่างสมเกียรติตอนท้ายพิธีเลขาพักเมืองได้มีคำเห็นเน้นให้องค์การปกครองทางสร้างบ้านเอาใจสหักสร้างความสามัคคีอยู่ภายในบ้านให้มีความหนักแน่นเพิ่มทวีการสกัดกันตามปรากฏการย่อท้อทางสังคมสุขอยู่ป้องกันกองร้อนให้ปฏิบัติสิทธิหน้าที่และภาระบทบาทของตนให้มีความหับผิดชอบสูงเพื่อประกันห้าบ้านมีความสงบปลอดภัยอย่างหนักแน่นประกอบส่วนเหตุการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนับมือดีขึ้นจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบาง
3: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทุกศาสตร
4: ์ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวได้กำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปแต่จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแหว่งภาคกลางและภาคใต้พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา38องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหาฮ้อนเอาและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุ

0: ยมและโทกศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานวังมมมณีวาคณะปฏิบัติงานของสหสมาคมความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างหน้ากระทรวงตำรวจเวียดนามได้เฮ็ดเวียกร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมโอทริสหรือ AITเพื่อสุขยุการหัวมือในบรรดาของเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในขอบเขตการเฮ็ดเวียกสหสมาคมได้เสนอให้เพิ่มทวีการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์กับ AIT ผ่านบรรดาทิศทางจุดสุ่มรวมมีปกป้องพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลหลักรับประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่น่าไว้วางใจมูลไส้ AI และวิเคราะห์ข้อมูลในเวียกงานรับประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมมือกันบำรุงก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงสุขยุ่งกันแลกเปลี่ยนเซลล์สารสมทบกันจัดบรรดาเวทีประชัยเลขกองประชุมสัมมนาสากลประจำปีเคียงคู่กันนั้นสหสมาคมความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเวียดนามยังให้เปิดกว้างการเชื่อมต่อวิสาหกิจเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศในใส่สุขยุ่งกันถ่ายทอดเทคโนโลยีพันขยายบรรดาคอลีเริ่มหัวมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อมูลข่าวสารและปัญญาประดิษฐ์การเฮ็ดเวียกร่วมครั้งนี้แม่นบัตรก้าวสืบต่อที่สำคัญภายหลังเวทีปราศัยความปลอดภัยทางไซเบอร์โอทริสเวียดนามปี2006ประกอบส่วนเฮ็ดให้การพัวพันหัวมือ2ฝ่ายระหว่างเวียดนามโอทริสในขงเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิตอลเลิกซึ่งกว่าเก่าพร้อมทั้งเปิดลายกาละโอกาสหัวมือที่แท้จริงระหว่างบรรดาสำนักงานองค์การจัดตั้งและวิสาหกิจของ2ประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนโดยตอบสนองตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เดินทางด้วยเฮือบินพิเศษถึงนครหลวงปักกิ่งของจีนในตอนแลงวันนี้เพื่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจระหว่างวันที่13หา15พฤษภานี้นี่แม่นการพบปะแบบเชิงหน้าครั้งที่2ระหว่างประมุขรัฐจีนสหรัฐอเมริกาหลังจากการพบปะกันอยู่นครปูซานของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนตุลาปี2025ทั้งเป็นการเยี่ยมยามจีนครั้งทำอิฐของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในหอบ9ปีท่านสีจิ้นผิงและท่านโดนัลด์ทรัมป์จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้ำกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัวพันระหว่างจีนสหรัฐอเมริการวมถึงสันติภาพและการพัฒนาของโลก
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนนี้และอัมไพวันวงอมทรอ่าน
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พวมอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะจ้อเลิกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับเกียรติจากท่านบุญยงไสปัญญาท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับสภาพอัคคีภัยในระยะพันมาแล้วก็โดยเฉพาะก็เป็นอัคคีภัยในระยะมื้อมอนี้จะเป็นอะไรนั้นตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญยง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีท่านบุญยงไสปัญญายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะรายการฮอบ้านผ่านเมือง
2: เจ้าๆๆ
1: เจ้า
2: สบายดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งหลาย
1: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังได้ว่าในระยะนี้เนาะเว้าเรื่องอัคคีภัยก็เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าผ่อนลงผ่อนคลายลงแต่ว่าเมื่อวานนี้มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นสังคมไกลความสนใจว่าเหตุอัคคีภัยมันเกิดขึ้นอยู่จุดใดผู้ประกอบการหรือว่าเฮือนของภัยแล้วอยู่เขตใดอยากให้ท่านเว้ารายละเอียดน้อยนึงเด้อเจ้า
2: เจ้าๆๆขอบใจทางรายการฮอบบ้านท่านเมืองเนาะข้าพเจ้าพันโทบุญยงไสปัญญาห้องสมณะสกัดกันและตานีไฟนครหลวงขอรายงานสภาพอัคคีภัยเกิดขึ้นในตอนแรงวันนี้ตอนแรงวันนี้ก็คือวันที่12เดือน5 2026เนาะสภาพอัคคีภัยเกิดขึ้นในวัน 7:00 ของวันที่12เดือน5 2026มีพลเมืองดีแจงมาถึง1190พวกเฮาเนาะแต่เฮาก็หีบฮ้อนเอารถออกไปว่าซั่นซะแต่เฮาละออกเอารถออกไปเป็น2คันแผนกแต่เฮาน่ะบวกกับกรม1คันแล้วก็กู้ภัย1628ก็2คันแล้วก็รถเมืองเศรษฐา1คันรวมแล้วรถดับเพลิงออกไปหมดเป็น 6,000 ทั้งหมดน่ะ
1: เจ้าน
2: ั้นมันแต่เฮาออกหีบฮ้อนออกไปหาบอลจุดเกิดเหตุนั่นแหละว่าซั่นซะโดยสมทบกับอีกหลายฝักส่วนที่ไปถึงอยู่หั้นจะเป็นต้นมันไฟฟ้าเนาะกะไอ้น้องตำรวจตรงกันนี่ยังต่างๆจราจรอะไรออกไปหั่นแหละเพื่ออันคุมพื้นที่เนาะคันสิว่าเพื่อไปช่วยเหลือว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: เฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดเพื่อว่าบ่ให้เฮ็ดให้ไฟหั่นลุกลามเนาะไปฮอดก็ทํากันหมดแล้วว่าซั่นซะอันนั้นแม่นสภาพที่แถวออกไปเนาะก็เธอว่ามันเหตุการณ์นี่มันคือว่าให้แห้งแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็บ่ให้แห้งดอกเพราะว่าไฟเนี่ยมันใหม่อยู่ชั้น4ไปหมดแล้วนะชั้น4ของตึกอาคารของบริษัทตัวนั้นเนาะตัวหน้ากับห้องแฮมราชวงศ์นะ
1: เจ้า
2: แสดงว่าเฮาใช้เวลาดับหมดอยู่ดู3ชั่วโมงไปถึงหมดสนิทประสานหมดสมบูรณ์ว่าซะนะหมดได้สมบูรณ์เนาะอันนั้นมันสภาพที่เฮาออกไปมอดว่าซั่นซะแล้วแต่เฮาก็มีสภาพความยุ่งยากอีกหน่อยนึงว่าซั่นซะเพราะว่าเกิดเวลา 7:00 นนี่แสดงว่าเวลาท้องถนนตัวนี้วันนี้ว่าซั่นจุดนี้แล้วมันแออัดนั่นแหละรถนี่หลายจะเฮ็ดให้ลาซ่าหน่อยนึงเนาะคันให้ท่านกับจิตใจของหน่วยประสงค์มันก็ยากอยู่ก็คือเห็นคลิปเห็นอย่างต่างๆแหละโลกออนไลน์ก็จะลงแหละแต่ว่าแถวนี้ไปฮอดแล้วแต่ว่าก็ยังค่ารถค่าหยังบ่แม่นธรรมดาก็สิเคลียร์ได้ว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: อยู่ในจุดนั้นอันมันสภาพอีกอันนึงที่ว่าบวกกับวันที่ว่าไฟใหม่แหละว่าซั่นซะถ้าเฮาหมดแล้วแล้วมัน3ชั่วโมงแต่ว่าตึกอาคารที่มันใหม่นี่บ่แม่นใหม่หมดเพราะแม้ว่าส่วนต้องเข้าใจแนวนั้นไม่แต่ชั้น4เนาะแล้วก็ลวกลงมาชั้น3หั่นมองกันได้หั่นหน่อยนึงเท่านั้นผู้เสียหายก็ยังประเมินบ่ได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: อันสาเหตุที่พาให้เกิดขึ้นน่ะก็ยังบ่ทันประเมินได้เพราะว่าเอากางเนี่ยเสียงทั้งพ่อแม่ประชาชนเนาะกระทั่งโลกออนไลน์ได้ว่าซั่นซะเพิ่นก็เว้าว่าฟ้าบ่มีหยังสร้างว่าซั่นซะนั่นน่ะแหละแต่ว่ามันบ่แม่นเด้อมันยังบ่ทันรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: ว่า ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นย้อนหยังอันนั้นบ่ท่านประเมินได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกเฮากําลังสอบสวนอยู่ประสานสืบสวนอยู่ว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: แล้วก็คนเสียหายก็ยังบ่ประเมินบ่ได้ถึงมันสิใหม่แต่ท่าน4ก็ประเมินบ่ทันได้เพราะว่าท่าน4นี่เป็นบ่อนที่ว่าเก็บเครื่องเด้เอาไว้ว่าซั่นซะของบริษัทตัวนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: แล้วประเมินบ่ได้ว่ามูลค่าเท่าใดกันใหม่แล้วมันใหม่ถ้วยไม้บ่วงแล้วก็ไม้ตั้งแล้วก็มีโซฟาจํานวนนึงแล้วล้วนแล้วแต่เป็นหน้าๆวัตถุที่ไวไฟหมดว่าซั่นซะถ้วยเป็นหยังจังใหม่ถ้วยแล้วมันถ้วยสเตนเลสนะถ้วยแบบมันบ่แม่นถ้วยหินว่าซั่นซะก็ใหม่
1: เจ้าม
2: ันคล้ายๆคืออย่างนี่นะมันก็เป็นจํานวนไฟไหม้แต่ว่าซั่นซะมันบ่แม่นนั่นบ่แม่นถ้วยหินเด้เ
1: พิ่นได้จ้ะ
2: เออฐานะเรื่องของมันหั่นล่ะเจ้าของเฮือนเนี่ยมันชื่อเท่าแสนแก้วแสงแก้ว
1: เจ้า
2: ศรีวิไลเจ้าของเฮือนอายุ62ปีว่าซั่นซะอาชีพก็นักธุรกิจนั่นแหละไปกันที่ฮู้ล่ะเท่าแสงแก้วอยู่ไสก็มีโรงแรมเขาเจ้าอยู่ข้างนั่นเอง
1: อืมเจ้าๆเอา
2: โรงแรมแสงแก้ว
1: เจ้าของโรงแรมแสงแก้วนี่มันบ
2: ่แม่น
1: เกิดเหตุนี
2: ่แล้วให้อันน่ะนักธุรกิจกินเซาชื่อสิงห์ฮุยอายุ45ปีอาชีพค้าขายปัจจุบันเดียวกันนี่แหละ
1: เจ้า
2: เพราะว่าให้เพิ่นนี่ค้าขายเนาะ
1: เจ้า
2: เครื่องขายอยู่ในหั่นก็มีหลายอย่างแหละมีผู้นี้เจอมีอีสังอีสังมันก็เครื่องตกแต่งของมันเฮือนนี่แหละว่าซั่นซะมีเตียงนอนบ่มีอย่างต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเสื้อผ้าที
1: ่อย่างดีว่าซั่นซะ
2: เจ้า
1: เจ
2: ้าแม่นมีโต๊ะมีตั้งมีหยังๆแหละว่าซั่นซะเป็นเครื่องตกแต่งภายในเฮือนเฮานะประมาณนั้น
1: เจ้า
2: แต่ว่ามันก็บ่ได้ใหม่ถึงขนาดว่าใหม่เบิดตามที่เพิ่นลงคลิปหั่นว่าใหม่เบิดว่าซั่นมันบ่แม่นใหม่เบิดต้องเข้าใจว่าใหม่แต่ซั่นซี
1: ่
2: การใหม่ของไฟนี่นะมันที่น้อยที่หลายมันก็คือว่าหุ่นแห้งนะคือว่ามันเบิดบ่เฮาบ่เห็นเด้เฮาอยู่ทางที่มันบ่เห็นพอมันเกิดอยู่ทางกลางพุ่นเนาะมันก็ไกลจากอันบนห้องแถวทางนอกนี่นะไปก็เป็นขันหนึ่งวัฒนศาสตร์12เมตรมันจะไปใหม่ต่อไปพุ้นนะผมหมาย
1: การเบิ่งมุมของภาพเนาะภาพที่แรกเจ้าทายเป็นคลิปวิดีโอบ่อย่างที่บ่เลียวเบิ่งคือว่ามันหุ่นแห้งแล้วมันต้องไหลลงมาจนเบิดแต่แท้มันมีแต่ชั้น4ละลามลงมาหาฮอดหัวกันได้ชั้น3
2: แม่นคือก็ไฟหันลวกลงมาคันใดชั้น3ก็ยังบ่ฮอดชั้น3ดอกมันลวกใหม่แต่คันใดซื่อๆสามารถสอบแปลงได้ต่อจากหันลงมาวัฒนศาสตร์ก็ใหม่แต่เท่านั้น
1: เจ้าหน้าที่เฮาควบคุมได้ก่อนว่าซั่นซะ
2: ว่าซั่นซะแม่นเฮาสกัดได้ก่อนเด้ก็บ่เป็นหยังก็บ่ได้ลุกลามบ่ได้ไปใส่ว่าซั่นซะเข้ามาหั่นก็หมายถึงเท่านั้นแหละอันนั้นมันอยากรายงานให้พ่อแม่ประชาชนฮู้แนวนั้นหรือว่าพนักงานทหารตำรวจอื่นนั่นแหละที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะบ้านหั่นแหละมันบ้านจอมมณีเมืองไสยเศรษฐานครหลวงจันทน์ว่าซั่นซะอยู่ต่อหน้าโรงแรมราชวงศ์นะ
1: เจ้า
2: อันที่ว่าวัดจุดที่เกิดเหตุเนาะแล้วก็บ่ให้เข้าใจว่าเกิดจากอันนั้นอันนี้หั่นน่ะผ้าบ่อีจังซั่นน่ะบ่ให้เข้าใจว่าอันนั้นเพราะว่ายังบ่ฮู้สาเหตุที่เกิดขึ้นน่ะว่ามันเกิดขึ้นย้อนหยังน่ะ
1: เจ้าหน้าที่พว
2: งอันนั้น
1: พวงมันสืบสวนสอบสวนแล้วก็วิเคราะห์ก
2: ่อนแม่นๆๆแล้วผู้เสียหายก็บ่ทันประเมินได้เด้อเพิ่นว่าว่าเท่านั้นเท่านี้ก็แม่นบ่ทันประเมินได้อันนั้นเพิ่นว่าไปซื้อแล้วบ่สามารถออกได้ตัวนั้น
1: เฮาต้องได้เบิ่ง
2: คดีพุ่นแหละว่าซั่นจ้ะ
1: เจ้าแต่ว่าโตเฮือนข้างเคียงนี่เด้บ่ได้รับผลกระทบหยังติท่าน
2: อยู่ในนี้ก็ตามบทรายงานของหน่วยงานสอบสวนสืบสวนก็แสดงว่าบ่มีหยังเนาะที่ว่าสิไปลวกไปหยังเพิ่นน่ะแต่ว่าก็ยังบ่ทันแล้วตัวนี้ก็เบิ่งไปหั่นแหละว่าซั่นแต่ว่าเพิ่นก็บ่ทันเว้าว่าโอ้เดี๋ยวนี้ลวกไปเด้อเท่านั้นเท่านี้ก็ยังบ่ได้ว่าแต่ว่าตามเพิ่นรายงานมันก็แสดงว่าบ่มีหยังว่าซั่นซะบ่ทันได้ลวกไปใส่น่ะมันใหม่แต่เฉพาะแต่ชั้น4หั่นแหละอันนั้นมันขอรายงานแนวนั้นเน
1: าะเจ้า
2: อย่าว่ามันใหม่ไปหั่นไปสิมันบ่ได้ใหม่ไปใส่ดอกใหม่แต่เท่านั้นแหละใหม่แต่ตึกอาคารที่ว่าบริษัทตัวนี้เซาหั่นน่ะ
1: เจ้า
2: เท่านั้น
1: เจ้าอ
2: ันนั้น
1: เหตุการณ์เมื่อวานนี้มันก็สมทบสิกับอันตอนโมงนั้นก็เป็นพายุเนาะพายุเข้าแน
2: ่แม่น
1: อากาศสภาพอากาศปั่นป่วนแน
2: ่แม่นมีลมแล้วก็มีฝนตกหน่อยนึง แต่ว่ากับบุตรสามารถที่เห็นเราได้ใดดอกฝนตกอะไรก็แสดงว่าถ้าเฮาก็ได้สุมใส่ก็ถือว่าหมดได้ในเวลา3ชั่วโมงเท่านั้น
1: เพราะว่าใส่รถ6คันเหมือนบ้าน ท่าน
2: แม่นรถ6คันมี4ปักส่วนเอาไปสวยประสาท
1: เจ้าและท่านเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่นะมันมีถอดถอนบทเรียนได้ขึ้นได้ใดเพื่อให้เราได้กล้าเตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ที่บ่เกิดบ่อยากให้เกิดขึ้นเลยว่าซั่นซะเหตุการณ์ตัวนี
2: ้เจ้า
1: เฮาจะถอดถอนบทเรียนขึ้นได้ใด
2: เจ้าเจ้าพอปากว่าซั่นซะหรือว่าให้ทําเห็นตึ้มว่าซั่นซะต่อพ่อแม่ประชาชนชาวนครหลวงจันทน์ก็คือชาวต่างดาวที่อาศัยชาวต่างดาวที่อาศัยอยู่ในนครหลวงจันทน์หรือว่าอื่นๆว่าซั่นซะอยู่ในนครหลวงจันทน์นี่แหละจะฝากถึงว่าเฮานี่นะต้องหาตะเกียบอันที่1นะหาตะเกียบนะหาคาตะเกียบหยังตะเกียบอุปกรณ์ดับเพลิงนี่แหละให้มันมีไว้ประจําไว้นะเป็นสํานักงานองค์การของจังของงานของแฮมของหมอบ่หรือว่าอื่นๆว่าสถานของหน่วยธุรกิจฮอดเงินสร้างของพ่อแม่ประชาชนผู้แลก็ต้องมีไว้ว่าซั่นซะอันอย่างน้อยก็เงินระบังบ่นะประจําไว้จะแต่ว่าคืออยู่ไสก็สุดแล้วแต่ว่าขอให้มีว่าซั่นซะท่านว่ามันฮักบ่สะดวกไปซื้อบ่ได้มันยุ่งยากก็ซื้อนําน่ะตํารวจดับเพลิงเฮาก็ได้แผนกสกัดกั้นและตัดไฟก็ได้หรือว่าภาคส่วนดับเพลิงต่างๆว่าซั่นซะที่มีสถานีดับเพลิงอยู่ในนครหลวงจันทน์นี่แหละคือกรมบ่เมืองบ่เขาเจ้าก็สามารถที่จำนายให้ได้เนาะเฉพาะเครื่องกระเพื้องต้องมีไว้ว่าซั่นซะอันที่2นี่ก็ต้องเอาใจใส่ต่อการป้องกันยังป้องกันอัคคีภัยนี่แหละว่าซั่นซะป้องกันแนวใดมันจึงสิได้อัคคีภัยก็ต้องได้เบิ่งรายปัญหาว่าซั่นซะปัญหาแรกปัญหานักนวงกันหมู่ก็คือไฟฟ้านี่ก็ต้องได้เบิ่งหั่นแหละว่าซะอันที่1ก็ใช้แล้วก็ต้องได้ดับได้หมอดให้มันสนิทก่อนสิออกจากเฮือนเนาะใช้แล้วต้องหมอดว่าซั่นซะอุปกรณ์ไฟฟ้าน่ะเบิ่งใช้แล้วแล้วปะซิมไว้มันก็บ่แม่นใช้แล้วต้องทอดเนาะนะเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอันที่2ละการซากซากรถซากโคมซากรถไงรถจักยกตัวอย่างสินะอื่นๆเฮาก็ต้องได้ทอดมันก็มีกําหนดของมันรถน่ะ30นาทีบ่40นาทีบ่มันก็เต็มแล้วก็ต้องได้ทอดหมอดมันน่ะนะบ่ให้มันเกินนั้นบ่แม่นสิสร้างวันละนอนจนมื้ออื่นพุ่นน่ะจังหมอดมันก็บ่แม่นมันก็มีความเสี่ยงเนาะอันนั้นอันที่2อย่าเว้านําอันที่3ก็แม่นกวดเบิ่งหั่นแหละสายฟืนสายไฟที่มันเก่าแก่สุกโซมหมดอายุการใช้งานน่ะนะก็ต้องได้เปลี่ยนทายการเปลี่ยนท่ายนี่ก็บ่ให้ต่อเติมด้วยตนเองต้องมันบริษัทไฟฟ้าหรือว่าวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ทางด้านนี้เป็นผู้ติดตั้งหรือว่าต่อให้อันนี้จะเฮียงห้องแล้วนั้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงคันว่าเรื่องไฟฟ้านี่ก็คันน่ะมันใหม่แล้วนะเป็นปลั๊กเสียบบ่อันน่ะเบรกเกอร์บ่ยกตัวอย่างสิก็ต้องได้เปลี่ยนท่ายมันเก่ามันหมดอายุการมันใช้บ่ได้แล้วนะยกตัวอย่างเอาขึ้นไปมันก็ลั่นกับเจ้าก็ต้องได้เปลี่ยนระบบสายบ่อันน่ะเปลี่ยนระบบอันน่ะเบรกเกอร์บ่ก็ต้องได้เบิ่งนํากันอันน่ะความหมายน่ะมันบ่แม่นว่าอยู่ผู้ซื้อมันใหม่มันก็บ่แม่นดอกอันนั้นมันฝากแท้ๆแล้วไฟฟ้านี่นะถ้าว่ามันผิดปกติต้องมันรายงานทางบริษัทไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานไฟฟ้าที่ว่าเขาเจ้าก็มีหน่วยงานสอบแปลงให้ดียกตัวอย่างนั้นนั้นเนาะต้องได้ช่วยกันอันนั้นอันที่1อันที่2เราเว้าเรื่องการจุดป่าจุดขี้เหนือก็บ่อยากให้จุดนั่นแหละต้องเอาใช้นํากันช่วงนี้ก็คล้ายๆแดดฝนตกแต่ก็ยังมีอยู่ว่าซั่นจ้ะนี่ก็ยังจุดอยู่ยังใหม่อยู่เพราะมันก็บ่ทันเข้าฤดูฝนแท้เด้มันจุดมันก็ยังใหม่อยู่ปัจจุบันนี่ยังของพ่อแม่ประชาชนท่านแหละบ่อยากให้จุดเนาะอันที่3ก็แม่นไตทุกเทียนบูชานี่ก็บ่อยากให้ไตเห็นแล้วว่าซั่นจ้ะเอาบ่ได้ตายทุกเทียนบูชาตายได้ได้ก็ไว้แห้งแล้วว่าซั่นซะต้องแม่ครูเทียนครูว่างใส่หันก็ได้แล้วถ้าแสดงว่ายังตายอยู่ก็แสดงว่ามีความเสี่ยงคือระยะที่ผ่านมานี่แหละ6 3-4 วันอันตรายอัน บุญปีใหม่อ่ะนะอัคคีภัยเกิดขึ้น18ครั้งทั้งจุดป่าทั้งอื่นๆว่าซั่นซะบ่เป็นธรรมดาใน4วัน5วันนั่นได้เกิดขึ้น18ครั้งอันน่ะอยู่ในนี้เฮาบ่ได้เอาอันน่ะไฟไหม้อันน่ะหม้อแปลงหรือว่าหม้อไฟซะไฟเข้าได้นี่แม้เราแต่ไม้ป่าบ่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ต้องได้เอาใจใส่นํากันว่ายังจุดอยู่บ่ก็ยังจุดอันน่ะความหมายนะก็เฮียงห้องนั่นแหละพ่อแม่ส่วนก็ยังห้องว่าบ่ให้จุดนะความหมายนะเนาะจุดขี้เหนียวจุดป่ายกตัวอย่างแบบนี้เนาะอันนั้นอยากฝากฟังถึงพ่อแม่ส่วนนั้นเนาะช่วยพวกเฮาแล้วว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: ถ้าว่าสิรอดหาได้พวกเฮามันก็เป็นไปบ่ได้ถ้าพวกท่านบ่มีอุปกรณ์หยังทั้งนั้นน่ะแสดงว่ามันยากอยู่ที่ว่าสิดับได้นั้นชั้นที่ท่านใดมันยากเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีไว้ว่าซั่นซะความหมายอันนี้มันหลักวิชาพ่อของไทเฮาเลยมีเฮียงห้องนั้นต่อพ่อแม่ว่าซุนนะ
1: อือฮึเจ้า
2: ข้าพเจ้าจักสนนั้น
1: เจ้าท่านแลอยากให้ท่านเว้าสุพังนาในระยะผ่านมานี่นะนับแต่ต้นปี2026มานี่รวบรวมแล้วทั่วนครเวียงจันทน์เท่านี้อัคคีภัยหลายน้อยปานใดแล้วนี
2: ่เจ้าพอรายงานตื้มเนาะตั้งแต่เดือน1วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี่แหละวันนั้นซะวันที่13เนาะเดือน5แสดงว่าอภิภัยสัมภาษณ์หลายทั้งทำไมป้าไม่ป้าน่ะที่ว่ามันบุญเสียหายฝนเสียหายน่ะ
1: เจ้า
2: บวกเขาไปกลับน่ะบวกเขานำเนาะแต่ว่าไฟไหม้เฮือนนี่มันเกิดขึ้นก็สิประมาณ30ครั้งประมาณนี้แหละ
1: เจ้า
2: ที่ว่าเพิ่นนั้นแต่ว่าบวกไฟไหม้ป้าเส้นนี่มันหลายประมาณ60 70ครั้งพุ่นแหละทั้งไม้เสาไฟทั้งไม้อันน่ะหม้อแปลงท
1: ั
2: ้งไม้ป้าแต่ว่าไม้ป้านี่มันไม่ย้อนหยังป้ามันอยู่ใสป้ามันอยู่มันปิ่นประวังนั่นแหละอันนั้นแหละมันประชาชนจุดนั่นแหละคันสิเว้าหั่นน่ะ
1: เจ้าย
2: ังยืนได้ว่าต้องมีคนจุดประชาชนพ่อแม่ว่าสุดจุด
1: เจ้า
2: ว่าถ้าเฮาจับได้บ่ถ้าเฮาก็ยังจับบ่ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นซื่อๆมันเป็นไปไว้ต้องมีคนจุดประชาชนเข้ามา
1: เจ้าแล้วมีตัวนึงท่านอยากถามนี่อันเหตุการณ์ก่อนหน้านี้น้อยนึงที่กระเจ้าทายฮู้เหือนงามๆและทั้งหลังแม่นนั่นไฟพร้อมใหม่ว่าน่ะเป็นควรไฟว่าซั่นซะเห็นแสงไฟบ่มีดอกอยู่ทั้งหลังวัดแถววัดหนองคำแสนเนาะจักให้ท่านเว้าสู่ฟังว่าอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นขึ้นได้ใด
2: อันนั้นก็ขอรายงานอีกสินึงเนาะทั้งอันน่ะเมืองหาดไสฟองเนาะ
1: เจ้า
2: ก็ทั้งวัดหนองคำแสนนั่นแหละแต่ว่าแถวทางหลังเนาะคันสิเว้าล่ะน่ะของอันน่ะวัดหันแล้วเป็นป่าแล้วบ่แม่นป่าดงกดดอกป่าหญ้านี่แหละป่าหญ้าแล้วก็มาต่อกับป่ากล้วยป่ากล้วยกับป่าสะลี่ป่าต้องพวกของฝังมันซะซักของหมายหั่น
1: เจ้า
2: แล้วช่วงนั้นล่ะมันก็แห้งเด้เนาะอันน่ะบ่มีฝนเด้แล้วก็สิมีคนจุดอันนี้ก็ได้เพิ่นว่าคนจุดว่าซั่นจุดขี้เหนียวบ่แม่นจุดป่าได้จุดขี้เหนียวจุดขี้เหนียวแล้วก็ล่ามใส่ป่าแต่ว่าจับได้บ่ก็บ่จับบ่ได้แต่ว่าเพิ่นว่านั้นว่าคนจูดแต่ว่าผู้ใดจูดก็บ่ฮู้แต่ว่าคนจูดละไม่นะ
1: เจ้า
2: ไม่ละอยู่เบื้องหลังเบื้องทางพี่น่ะเพิ่นละทายเอามันก็คือว่าเป็นนั่นแบบอันมิติน่ะจริงๆละไม่แท้ไม่แท้บ่แม่นน่ะเพิ่นเฮ็ดมิติมีหยังได้มันไม่แท้ว่าซั่นซะ
1: ไม่ไอ้มาซอยได้เน
2: าะเราอ่ะ2เฮกตาร์ปลายพุ่นแหละเกือบ2เฮกตาร์ปลากล้วยปลาสลีป่าอ้อยที่มันมีคนเสียหายนะเรื่องนั้นกับป้าญา
1: เจ้าแต่บ่ได้ถือเงินประชาชนที
2: ่บ่ได้ถือเงินประชาชนแล้วก็นํารถออกไปมอดมีเมืองหาดไสฟองมันเป็นหลักเนาะแล้วก็หน่วยกู้ภัยแผนกไทเฮาออกไปมอดถ้าบ่มีรถไปมันก็สิเข้าบ้านพ่อแม่ประชาชนนั่นแหละความหมายก็ยังที่ประมาณ200เมตรนี่แหละก็มันเข้าเฮือนเข้าวัดนั่นแหละความหมาย
1: อัน
2: นี้ก็จะยังห้องไปทางนั้นพ่อแม่ซ่นอยู่แถวอันวัดหนองคำแสนน่ะตื้มว่าซั่นซะก็บ่ให้จุดนั่นแล้วว่าซั่นซะวันนั้นปกสของบ้านถามเพราะว่าบ่ได้จุดบ่มีไฟจุดอยู่ซื้อละไม้ขึ้นมันก็บ่แม่นบ่ทันมิตรโทรหาให้เฮาว่าคนจุดว่าซั่นก็หน่วยงานคดีเขาจะก็ลงเก็บกรรมแต่ว่าก็บ่สามารถสิจับได้นะความหมายนะ
1: เจ้า
2: อันนั้นล่ะและงานนั้นมีจริงตัวนี้มีจริงที่มันหมายแท้
1: เพราะว่าทั้งลงโลกกันนั้นทั้งออนไลน์เนาะ เราว่าอันนี้ AI เราว่าปาพูดถึงว่าแม่นแท้
2: แม่น
1: บัดนี้มันหลายอันนี้ก็เป็นมื้อนี้ทางห้องหัวหน้าแผนกตำรวจสกัดกั้นและด้านอัคคีภัยก็มาชี้แจงแล้วว่ามีมวลความจริงแท้แต่ว่าไม้เนี่ยมันไม้อยู่ขอบเขตอยู่ทั้งหลังของติดกับวัดหนองคำแสนนั้นติดกับเฮือนประชาชนแต่ว่ายังอีก2เกือบ2อีก200เมตรเนาะจะไปถึงเฮือนประชาชนอันนี้ก็ทุกคนก็ต้องได้มีสตินํากันได้บ่แม่นว่าเห็นอยู่บนอื่นแล้วมันบันลามหาโตจังสิเดือดฮ้อนจังสิโจดแจ้งนี่มันเป็นไปบ่ได้แท้เนาะคันเว้าเรื่องนี้เนาะ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้า
1: อันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องสภาพอัคคีภัยในระยะผ่านมาเจ้าและท่านเองเด้ในตัวหน้าสิมีสุ่มใส่อย่างเพราะว่าในระยะนี้ก็สิแม่นเรื่องสภาพฝนเนาะในระยะฤดูฝนเข้ามาแล้วเว้าเรื่องพายุบ่หรือ